5,900 บาทต่อท่านนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับหมายเลขโทรศัพท์0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444

0: คุณพูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณเทียนท่าฉลอมเช่นเคยส่งกลอนมาขอบคุณนะคะคุณโดยคุณเมรัชชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณเวรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค
0: ่
2: ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เช้านี้อากาศสดใสนะฝนไม่ได้ตกนะที่บ้านที่อาจารย์อยู่ตรงนั้น
2: ค่ะตกเมื่อวานเนี่ยครับ
0: เมื่อคืนนะคะเมื่อวานอ๋อค่ะ
2: แถวบ้านแจ้งวัฒนะก็เป็นคลอง
0: อ๋อค่ะ
2: มันเป็นพื้นที่ลุ่มนะพอฝนตกมันก็รองรับน้ำได้ดีมากอยากก็ไปเผื่อเวียดนาม
0: ใช่ตอนนี้เวียดนามแล้งใช่ไหมที่อาจารย์บอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
2: ก็ยังปีนี้ยังไม่รุนแรงนะครับ
0: มันก็
2: จะสลับไปสลับมาทุก3ปีหรือ4ปีอะไรพวกนี
0: ้ค่ะ
2: ก็เนื่องจากว่าก็อย่างที่ไล่เลี่ยงเมื่อวานอย่างเช่นการเกษตรใช้น้ำถ้าเทียบเป็นตัน100แกนลอตเนี่ยเวียดนามมีแค่10แกนลอต
0: ค่ะ
2: มันก็เลยต้องพึ่งจากข้างบนจีนก็กักไว้ลาวก็กักไว้เยอะนะไทยเราเนี่ยยังไงก็ได้เป็นไปยุทธศาสตร์การได้นะใครจะสร้างเขื่อนฉันก็ซื้อใครจะเดินเรือฉันก็ร่วมใครจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันก็ทำประเทศไทยเป็นอย่างนั้นก็เราไม่เคยมียุทธศาสตร์การพัฒนาแนะนำคู่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งรัสเซียจะผ่านน้ำเพื่อการเกษตรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโครงการโขงขีมูลโขงขีมูลก็หมายความว่าจะผันน้ำโขงนะครับมาใส่แม่น้ำขีและแม่น้ำมูลแล้วก็จะทำเป็นคลองซอยไปทั่วภาคอีสานเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ก็สู้กันหนักนะฮะในแง่ของหนึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าสภาพของพื้นที่นะครับในภาคอีสานเนี่ยมันเป็นดินเค็มส่วนใหญ่มันเป็นดินเค็มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชแอ่งโคราชนี่เป็นแอ่งเกลือที่ใหญ่มาก ถ้าเคยไปที่ใหม่จะสังเกตเห็นโรงเกลือตรงเขตนั้นเขาเรียกว่าทุ่งสำลิดจะมีเกลืออยู่เยอะจนโบราณมีเกลืออยู่เยอะจนเขมรกองคาราวานเขมรออกมาขนเกลือไปจากพื้นที่แถบนี้นะฮะแต่ที่จะเอาไปทำปลาเนี่ยนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ที่กัมพูชาไม่มีเกลือนะครับมีแต่เกลือทะเลแต่เกลือทะเลเนี่ยมันเอาไปทำปลา
0: ไม่ได้
2: นะฮะก็ต้องใช้เกลือสีเทาก็เลยต้องคาราวานมาขนเอานะฮะก็พื้นที่ชัดเจนมากจนเขมรเนี่ยเคยมาเรียกอำเภอหนึ่งเขาอยู่ที่โคราชน
0: ะ
2: เขาเรียกว่าขามทะเลสอเคยได้ยินนะอำเภอขามทะเลส
0: อ
2: จริงๆมันเป็นภาษาที่เราเพี้ยนมาจากภาษาดั้งเดิมมันเป็นจริงมันมาจากคำว่าขามต้นเลซ
0: อ
2: ขามแปลว่าเมืองครับขามแปลว่าเมืองต้นเลก็คือพื้นที่เมืองบางกว้างใหญ
0: ่
2: ซอแปลว่าสีขาวทะเลสีขาวเมืองแห่งทะเลสีขาวนั่นแหละก็คือเกลือเยอะแล้วก็เลยเรียกว่าขามทะเลสอ
0: ขามทะเลสอค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็ไปเห็นอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าจะเรียกอะไรนะ

0: ็จำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีต้นสแกแกขามสแกแสงก็คือขามสแกแสงเนี่ยคือมันมีต้นสแกแสงเยอะๆนะฮะสมัยโบราณผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วยังเหลืออยู่หรือเปล่าไปประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเส้นทางของการมาขนเอาเกลือเพื่อที่จะไปเอาไปหมักเป็นปลาร้า
1: mm-hmm.
0: แล้วปลาร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ศาสตร์ของเขมรนะฮะเพราะว่าปลาร้าเนี่ยเป็นศาสตร์ของมอญเนี่ยเขาจะทำปลาร้าเป็นเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับผู้คิดค้นในการเก็บรักษาปลาไว้รับประทานก็จะทำเป็นปลาคนมอญเขาเรียกปลาว่าปลาล็อกปลาล็อกนะครับปลาล็อกเขมรเอาไปใช้เขมรก็เลยใช้คำว่าปลาล็อกก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาที่ตัวเองออกเสียงชัดนะครับแต่ก็คือเอาของมอญไปนะฮะคนไทยสยามก็เรียกปลาล็อกปลาล็อกนั่นพูดยากก็เลยเป็นปลาร้า
1: เป็นปลาร้าไป
0: มันเอาปลาร้าดีกว่านะส่วนลาวเนี่ยก็ปลาแดกเลยก็เพราะว่าลาวเนี่ยเขาจะแปลงร่างมาจากวิธีการหมักคำว่าแดกในภาษาลาวแปลว่ายัดลงไปยัดลงไปในไหเป็นการยัดเข้าไปในไหยัดเข้าไปนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละใครกินจิ๋วเขาก็เลยเรียกว่าแดก
1: ค่ะเราก็แต่ของเราก็มีคำว่าเนี่ยมันก็นะคำว่ามันไม่พระจริงๆมันก็ไม่ได้หยาบคายนะบอกกินเข้าไปแทนที่จะพูดว่ากินก็พูดคำนั้นไปนะคะ
0: ก็เพราะว่ากินเยอะไงกินสุ
1: กค
0: ่
1: ะ
0: แต่คำสุภาพของคำว่าแดกนี่คือสว่าปามนะจริงๆเรียกว่าปลาสว่าปามก็ได้
1: เออจริงค่ะนะแทนที่จะเรียกตัวปลาแดกก็เป็นปลาสว่าปามไป
0: มันพูดยากอีกแบบปลาแดกชัดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีวิธีคิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าการปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเพราะว่าหนึ่งนะครับต้องสูบน้ำบาดาลเอาขึ้นมาใช้ทุกฤดูกาลเพราะว่าน้ำต้นทุนมันไม่พอสำหรับการปลูกข้าวแล้วมาเจอเขื่อนของแม่น้ำกั้นได้อีกเพราะฉะนั้นหน้าแล้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยถือว่าโรยรามากโรยรินมากนะครับมันก็เลยทำให้เขามีวิธีคิดว่าจะทำยังไงจึงจะลดฤดูการปลูกข้าวลงมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะแต่เวียดนามนี่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอันนี้จากงานวิจัยเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: งานวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่สุดในโลกมาจากเนเธอร์แลนด
2: ์
0: เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาศึกษาวิจัยแม่ของเดลต้านะครับในช่วง1993จนถึงปี2003พบว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึง1นะครับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่แม่ของเดลต้าเนี่ยมันทรุดลงทุกปีก็ชัดเจนมากก็คือน้ำป่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสูบขึ้นมาไหนนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะซุดลงเร็วขนาดนั้นแต่ทำไมน้ำทะเลมันลึกเข้ามาได้ถึง70 กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: มากับแม่น้ำ ลองนึกอย่างนี้นะครับคือเมื่อแม่น้ำมันไม่มีน้ำจืดน้ำเค็มมันก็เข้ามาแทน
1: โอ้ค่ะ
0: มันลุกเข้ามาแทนที่คือสาเหตุที่น้ำเค็มมันเข้ามาไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำจืดไปดันไว้ใช่ไหม
1: คะ
0: แต่
1: พอเมื่อน้ำจืดลดลง
0: น้ำเค็มมันก็เข้ามาแทนที่ลึกเข้ามา70 กิโลเมตรถึงเกินเถอ
1: เกินเถออ้าวค่ะ
0: เมื่อประกอบกับภาวะโลกร้อนครับภาวะโลกร้อนนะฮะ global warming เนี่ยมันคืออะไรฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับมาศึกษาเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่การเร่งนะฮะประสิทธิผลต่อพื้นที่ที่ได้ผลผลิตสูงนะครับมันไม่ใช่แค่การวิจัยพันธุ์ข้าวเฉยๆแต่มันอุดมไปด้วยพวกเคมีพันธุ์นะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาเร่งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะที่จะเอาไปใส่นาข้าวแล้วปรากฏว่าปฏิกิริยาเคมีพวกนี้นะครับมันคือแก๊สนะครับมันคือแก๊สที่ไหลที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีเลียมกับมีเทน
1: อ
0: ันนี้แหละครับที่มันไปทำให้เกิดภาวะเลือดกระจกพอมันโลกมันร้อนขึ้นมันก็หมายความว่าอะไรล่ะครับหมายความว่าระดับน้ำทะเลก็ต้องสูงเพราะว่าหิมะมันละลายนั่นแหละครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมมันลุกเข้ามาไกลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจำได้ก็คือปี2016เนี่ยมันคือสภาวะนั้นแบบวิกฤตมากถึงขนาดว่าท่านเหวียนฟูจองเนี่ยต้องมีจดหมายไปถึงท่าน44กรุณาปล่อยน้ำลงมานะครับด้วยความเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ช่วยกันเราจะเบรกก่อน
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะค
0: ่
1: ะ
0: เห็นครับ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpod News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณดิฉันก็วีรันบารรุษแล้วก็คุณวีรัตน์ศรีพงษ
2: ์
1: ค่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะเนี่ยปี2016ที่มันวิกฤตรุนแรงเลยนะจนกระทั่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนางเหงียนฝูจองแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะก็ไปมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงนะว่าให้โคโรนาปล่อยน้ำลงมาเนาะมันงั้นแย่เลยไอเดลต้าใช่ไหมครับแม่ของเวียดนามเนี่ยค่ะแม่ของเดลต้าค่ะ
0: ใช่ครับก็ได้แหละฮะพอมันวิกฤตนะครับมันกว่าน้อยทั้งเก้าเนี่ยก็แห้งพอแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วแห้งเลย2มังกรแห้งแล้วแห้งเลย2มังกรแต่ว่ามันก็เป็นเพราะเวียดนามเองนะครับหนึ่งละเวียดนามไปทดน้ำก็คือไปสร้างเขื่อนก
1: ั
0: ้นทางน้ำนะครับอันที่2ก็คือสภาวะของความแห้งแล้งนะฮะก็มาบวกกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เกินความจำเป็น
1: น
0: ะครับแต่จริงๆก็ใช้คำว่าเกินความจำเป็นไม่ได้เพราะว่าเวียดนามจำเป็นที่จะต้องทำนะครับไม่งั้น ข้าวก็ไม่พอกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเขาจะปลูกได้เยอะแต่เขาก็บริโภคเยอะนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์ได้ออกมาคาดการณ์เลยนะครับก็คือเมื่อปี2016เขาสืบค้นไปเจอบันทึกนะครับก็คือย้อนไปเมื่อ90ปีนะครับย้อนไป90ปีก็คือปีอะไรอ่ะก็ย้อนไปจาก2016นั่นแหละนะฮะเมื่อย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแสดงว่า2016ไม่ใช่ครั้งแรก
1: ร้อยปีวนมาถึง1926กับปีนั้นอาจารย์ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับ90ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดสภาวะภัยแห้งแล้งแบบนี้ขั้นรุนแรงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าแห้งแล้งในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำเค็มมันไม่ได้ลุกเข้ามา
1: อ๋อ
0: ค่ะเรื่องหลักไหมฮะก็คือว่ามันแล้งแต่ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันยังไม่ได้สูงขนาดนี
1: ้
0: นะครับแต่ในช่วง2016เนี่ยมันคือแล้งแล้วไม่พอนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมันสวนทางกันในขณะที่แผ่นดินมันสุดลงสุดลงเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะฮะจริงๆกรุงเทพเราก็มีสภาวะอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่า เราไม่ได้ทำวิธีการเกษตรนานเหมือนเวียดนามที่แม่โขงเดลต้านะครับมันก็เลยทำให้ชะลอการสุดลงได้แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาเมื่อเขาทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องพยายามหาวิธีอย่างว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าอีก90ปีถัดไปหมายความว่าจาก2016ไปอีก90ปีนะฮะมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดภัยแห้งแล้งแต่จะเป็นน้ำท่วม
1: โอ้หนักเข้าไปอีกอันนี้น้ำท่วม
0: แล้วน้ำท่วมที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็นน้ำทะเล
1: เค็ม
0: นะครับก็ลองนึกไปนะฮะ อยู่ๆก็คือว่าบ้านก็หายไปครับที่ไร่เลือกสวนไร่นาก็หายไปแล้วกลายเป็นทะเลครับพอกลายเป็นทะเลนะครับในอดีตนะครับแม่โขงเดลต้าก่อนที่เขาจะควบรวมจังหวัดกันในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแม่โขงเดลต้ามันมี13จังหวัดมีอยู่13จังหวัดอันนี้ไม่นับรวมโปรจิมิตซิตี
1: ้
0: ครับคือคำพยากรณ์ออกมาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่หมอดูแม่นั่นนะครับ แบบเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็คือบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการผลิต ในแม่โขงเดลต้านะฮะ90ปีข้างหน้าก็คือนับจาก2016 มันจะจมอยู่ใต้บาดาลที่เป็นทะเล และภาคใต้ของเวียดนามจะเหลือแค่โฮจิมินห์เท่านั้น
1: โอ้13จังหวัดจะหายเกือบหมดไปหมดเลยแต่โฮจิมินห์นะอาจารย์ว้าว
0: ใช่ครับแล้วลองนึกดูนะครับตรงนั้นมีประชากรอยู่40ล้านคน
1: ค่ะ
0: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเอาแพร่มาต่อกันอยู่ไหมไม่มีทางใช่ไหมครับ
1: โอ้ข้อมูลนี้จะทำให้เวียดนามรัฐบาลต้องตระหนักก็ตอนนี้ก็ต้องเร่งทำแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมคะ
0: ก็เมื่อปี2016นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือปี2017เวียดนามก็ออกมาตรการบอกว่าจะต้องชะลอไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเขาวางแผนกันแล้วก็คือว่าจะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแต่ว่าจะต้องลดให้ได้นะครับภายใน10ปีหมายความว่าลดลงปีละ 7% นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเดิมมันดีอยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ลดลงไป 70% มันก็จะเหลือก็จะเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนะฮะจากสมมติว่า100ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งนี้แหละที่มันท้าทายท้าทายก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันเล็กลงจะทำอย่างไรถึงจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอที่จะกินนะครับนี่คือโจทย์แรกเลยนะครับเพียงพอที่จะกินไม่ต้องไปนึกถึงการส่งออกเพราะว่าเอาปากของประเทศตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปส่งออกเพราะยิ่งปลูกข้าวยิ่งจนนะครับโดยชาวนาไทยเนี่ยออกมาทุกปีฮะซึ่งทุกวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับตั้งมาเจอเชื้อเพลิงมาเจอปุ๋ยแพงอะไรสารพัดแพงหมดพลังงานก็แพงอีกนะครับแต่ราคาข้าวกับลงเหวจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกไว้เพื่อพอกินในบ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาแบ่งไปกินเนี่ยออเดอร์มาล่วงหน้าฉันจะปลูกให้นะครับมันจะทำให้ชาวนาเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะครับก็วันนี้คือต้องไปแข่งส่งออกกันอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปอันไหนที่มันถูกกว่าเขาก็ไปซื้ออะไรพวกนี้นะฮะ
1: ก็เลยดั้มราคากันลงมาอีก
0: ใช่คือมีข้าวนี่แหละที่ผมแปลกใจว่าทำไมเราไม่ปลูกไปตามอุปสงค์อุปทานให้มันสมดุลนะครับไอ้เนี่ยคือฉันเคยปลูกแค่นี้ฉันก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับพอไม่มีเงินก็มากู้ธ.ก.ส.นะพอไม่มีเงินไปผ่อนก็มาประท้วง
1: อาจารย์ถ้าเรามีกรมวิจัยข้าวไหมมีไหม
0: ก็อยู่ที่เกษตรศาสตร์เองครับ
1: ค่ะ
0: น่าก็กรมข้าวนะฮะคำว่าก็ขอนะครับอาจารย์คำว่ากรมข้าว
1: อ๋ออ่าฮะก็ข้าวก็ข
0: อนั่นแหละครับก็ขอที่เท่าไหร่นั่นแหละครับแล้วมีตัวเลขตามหลังนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นข้าวชนิดที่วิจัยลำดับที่เท่าไหร่
1: ดิฉันยังงงๆอันนี้หน่อยนะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมสถาบันวิจัยข้าวถึงไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แทนที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทย
0: เออไม่ฮะแต่ถ้าฟิลิปปินส์นี่อเมริกาตั้ง
1: ก็อ๋อใช่ใช่ไหมอเมริกา
0: อเมริกาตั้งครับ
1: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอ่าฮะ
0: เขามาตั้งก็จริงๆมันก็คือมาวิจัยพันธุ์ข้าวแล้วก็เอาไปเป็นทรัพย์สินทาง
1: ปัญญาของเขาเออ
0: นั่นแหละอันนี้ไม่ใช่หวังดีนะครับ
1: เออนั่นสิแสบจริงจริง
0: วิจัยของคนอื่นเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปจดนะ
1: จดทะเบียนสิทธิบัตรของตัวเอง
0: นั่นแหละนะครับแสดงว่าเขาเรียกอะไรนักบุญใจไม่ดี
1: นักบุญใจบาป
0: นักบุญใจไม่ดี
1: ค่ะ
0: แต่กรมข้าวประเทศไทยเก่งนะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวที่มีคุณภาพมาก
1: แต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันแพงขึ้นนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็เป็นไปตามขนาดน้ำมันก็ยังเติมแพงนะครับ ข้าวไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเอง
1: ใช่ค่ะมันต้องทั้งปุ๋ยทั้งการขนส่งไหมกว่าจะมาถึงผู้บริโภคใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างเลยครับเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาใช่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีใครไปดำนาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องมีรถดำนานะครับทุกวันนี
1: ้
0: รถตักข้าวจะเป็นจริงๆต้องส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนรู้การเกษตร
1: ค่ะ
0: ในช่วงปิดเทอมหรือแม้กระทั่งเปิดเทอมนี่แหละครับไม่ต้องไปที่อื่นนะไปดูงานไปดูชีวิตเกษตรกรนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะได้เห็นคุณค่าของเกษตรกรบ้างไม่ใช่ว่าฉันกินได้หมดไม่ว่าอาชีพไหน
1: ครับ
0: จริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อนักการเมืองนักแสวงป่า
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: เราดูเวลาแล้วอ้าวนะเราต้องต่อยอดกันไปในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะจริงๆฟังเพลินแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับด้วยความยินดีคร
1: ับ แล้วพบกันใหม่ค่ะเอาละเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะได้บุญกันทั่วหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 on air เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นนะครับด้วยภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครับ
1: ส่วนในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้1มิถุนายนเราก็จะมาใช้โครงการนี้กันได้แล้วนะคะแม้ว่าตัวเลขของผู้ลงทะเบียนนั้นจะเหลืออยู่ที่3,900,000เศษสำหรับการลงทะเบียนสำเร็จค่ะอยู่ที่26กว่าล้านรายด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคนที่เข้าร่วมในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะสามารถที่จะใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าวันที่1มิถุนายนจะเริ่มต้นการใช้จ่ายสำหรับร้านที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แต่ว่าในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะจะเริ่มใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงสิ้นสุด30กันยายนตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มส่วนร้านค้าทั่วไปนะคะ6โมงเช้านะคะไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้นล้านกว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะ 970,000 กว่าร้านค้าเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนมีร้านใหม่ที่ลงทะเบียนเกือบ 70,000 ร้านนะคะแล้วก็ยังมีร้านที่ถูกปฏิเสธการลงทะเบียนไป400กว่าร้านค้ายกเลิกการลงทะเบียน42ร้านเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มมากที่สุดเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะปิดไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนสแกนช็อปวันที่1มิถุนายนจี้3,400,000ร้านค้าเข้าร่วมสสวชี้ต่อลมหายใจให้กับ SME สอทหนุนมั่นคงพลังงาน EU ขึ้น GI มะพร้าวน้ำหอมปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกว่า26ล้านรายใช้สิทธิ์1มิถุนายนคลังจี้ 3,400,000 ล้านค้าเดิมยืนยันเข้าร่วมสสวชี้ลมหายใจ SME EU ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีค่ะ
0: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายนะครับสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและก็เริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิตอลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับรัฐบาลยังเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายครับได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยครับบอกว่าดีเดย์สิทธิ์60 40 26ล้านคนใช้จ่ายผ่านเป๋าตังดัน MRT 4สายร่วมด้วยดร.เชนสวมแพรวาภูไทยเปิดงานบั้งไฟกาฬสินธุ์พรรคประชาชนจ่อยื่นปปช.และกกต.สอบอธิบดีปกครองลายหลุดดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังรัฐจ่าย60ชาวบ้านจ่าย40เดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรัฐบาลปลื้มนะครับประชาชนตอบรับคึกคักเผยยอดลงทะเบียน 26.04 ล้านรายเหลือ 3.95 ล้านสิทธิ์ดันรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการด้วยขณะที่ประธานสภานะครับอันนี้ประเด็นพลานเมืองแล้วครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็พาดหัวข่าวประมาณนี้ครับ
1: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจค่ะมีการปรับเพิ่มอัตราการเข้าถึงการรักษานะคะโดยมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวผ่าตัดสำหรับผู้บริจาค 30,000 จาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายนะคะปรับค่าตัดผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับค่าปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคนะคะ 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกให้ชัดเจนค่ะมีค่าผ่าตัดจากผู้รับบริจาค 200,000 บาทต่อรายค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงให้มากขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มการชดเชยค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ใน Daily News นะคะร้านขออภัยค่ะอันนี้เป็นพาดหัวข่าวที่รวมกันกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะก็จะเป็นติ่งอยู่ด้านท้ายเตือน 3.4 แสนรายร่วมหวั่นสแกนไม่ได้ไฟเขียวจ่ายค่าบัตรทองเพิ่มค่ารักษาตับและหัวใจนะคะไฟเขียวเพิ่มอัตราการจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบอร์ดสปสช.บัตรทองรองโฆษกรัฐบาลระบุเพิ่มโอกาสการเข้าถึงรักษาของผู้ป่วยระบุใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิชี้มีการปรับอัตราจ่ายเป็นการเสริมความมั่นคงทางระบบบริการทำให้หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับประเด็นแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยครับเพราะว่ารายชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับกกต.ครับส่วนสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศคึกคักเลยนะครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับแชทไลน์กันก่อนนะครับประเด็นกรณีร้อนทางการเมืองหลังจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมาครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ต3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดเลยครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายดำรงตำแหน่งราชการหรือว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันครับอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธิ์โรมินพรรครทสช.แต่ว่าประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยศิลปะรัศมีจากพรรคเศรษฐกิจทีนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ครับไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครส.ส.แต่อย่างใดเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงประกาศกกต.ถึง4รายชื่อครับก็ได้แก่หมายเลข2ในไลน์เนี่ยระบุว่าเป็นนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ว่าตัวจริงก็คือ ือนายอินเพชรหินจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์เอกวานิชพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าประกาศจริงก็คือณัฐพรผานิชพิเชษวงจากพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุชื่อนายอาวุธหนูเชษพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงของกกต.ก็คือนายสมชาติสมนามจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรชนกิจพรรคประชารัฐแต่ว่าไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศของผู้สมัครของกกต.นะครับความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทหลุดดังกล่าวก็ทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลที่กล่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่พาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่จากไทยโพสต์ครับแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ไม่ตรงกับกกต.จับโป๊ะแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยปจ.ภูเก็ตกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองหนังคนละม้วนเทียบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ไม่ตรงประกาศจริงของกกต.โสพลบอกไม่รู้ย้ำแยกบทบาทชัดหลังนั่งประธานสภากล่าวติดตลกภูมิใจไทยไม่ใช่ตำบลกระสุนตกเป็นแค่หมู่บ้านย้อนสื่อใครเป็นรัฐบาลยุคไหนก็โดนจ่อบรรจุแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ครับ
1: ซึ่งนายโสพลสารำนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้ก็มีการรับร่างจากหลายพรรคแล้วบรรจุวาระเข้าทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายก็คาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุม 7-8 กรกฎาคมเพื่อประชุมร่วมกันนะคะที่รัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่กันนะคะอย่างในฝั่งของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับดร.โจค่ะชัยวัฒน์นะคะของพรรคประชาชนเองก็ไปเจอกันระหว่างการลงพื้นที่ตลาดเอซีสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยทั้งสองคนมีการทักทายกันตามปกตินะคะแล้วก็ทางฝั่งของนายชัชชาติค่ะก็ได้ถามนะคะว่าสบายดีหรือเปล่ามีการจับมือกันแล้วก็ยังทักทายสก.เขตสายไหมด้วยนายชัชชาติค่ะบอกหลังจากที่ได้เจอกันบอกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งก็เห็นว่านายชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจก็มีนโยบายที่ดีมีละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันก็เสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนสุดท้ายถ้าหากว่านายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็เห็นว่าวันนี้นายชัยวัฒน์นั้นได้พาสก.มาด้วยก็ได้คุยกันนะคะก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องพรรคอยู่แล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าในอนาคตนะคะพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเคาะแก้วรัฐธรรมนูญโสพลบรรจุวาระรัฐสภาถก 7-8 กรกฎาคมพิจารณาทั้ง6ร่าง4พรรคปมแชทช่วยสีน้ำเงินประชาชนเร่งร้องปปช.กกต.จ่อยื่นคดีศักดิ์สยามด้วยมาร์ก GDE ทบทวนไทย AI เชนชูงานวิจัยแก้จนสวล.โสพลเผยบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ชี้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการค่ะส่วนอีกกรอบนึงค่ะชัชชาติ ดร.โจร่วมเช็คแฮนด์อ้อนหาเสียงเลือกผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนชูสีง่ายเพิ่มงบเขตอภิสิทธิ์อนุชาเดินตลาดมริกาลุยสวยทุนเทาเบียร์อิทธิวัฒน์ชิงพัทยาชัชชาติเช็คแฮนด์ดร.โจหาสิงห์ใส่หมายเลือกผู้ว่ากทม.ชัยวัฒน์และหมายนำผู้สมัครสก.ชูสีง่ายเพิ่มงบ 7-13 ล้าน 50 เขตลอกท่อ 100% แก้น้ำท่วมมาร์คควงอนุชาเดินตลาดตรอกหม้อมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพการทักทายของนายชัชชาติสิทธิพันธ์แชมป์เก่าลงชิงผู้ว่ากทม.ทักทายนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครของพรรคประชาชนหาเสียงที่ตลาด A4ย่านสายใหม่นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะคะก็มีประเด็นของการเมืองด้วยค่ะหาเสียงผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ดันปราบโกงที่ดินร้างลุยแก้รัฐธรรมนูญ 6-7-8 กรกฎาคมนายกชมงานอาหารค่ะ
0: 7:45 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับเพราะว่ามีผู้ยื่นค้านเลื่อนตำแหน่งนะครับหลังจากถูกโยกย้ายแต่ว่ากลับไปพบว่าโยกย้ายได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นและเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไปถึงอีก 40,000 บาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่า รู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนะครับแต่ว่าการโยกย้ายของปปช.ออกจากตำแหน่งพบว่ามีการโยกย้ายกลับกลายเป็นตำแหน่งสูงขึ้นและเงินเดือนประจำตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกนะครับจนทำให้เมื่อวานนี้ครับนายวัชรเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาคัดค้านกรณีที่ปปช.มีคำสั่งแต่งตั้งนายจรงเกราะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดือนละ 18,000 บาทเป็นเดือนละ 40,000 บาทครับซึ่งนายวัชรกล่าวว่าการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์กรสร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่อสังคมเนื่องจากนายจรงตกเป็นผู้ต้องหาของสภ.บางสีเมืองในคดีเมาสุราขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตและขับรถหลบหนีเหตุเกิดเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของปปช.ตามหลักปฏิบัติแล้วผู้ถูกกล่าวหาในคดีลักษณะดังกล่าวควรถูกย้ายออกจากหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงและดำเนินการทางวินัยแต่กลับปรากฏว่ามีการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากงบประมาณแผ่นดินด้วยนะครับส่วนในญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพี่สาวพี่ชายรวมถึงลูก2คนของครอบครัวในสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยรายละเอียดของในคดีเบื้องต้นไปแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับคู่กรณีพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพนั้นจากการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นจะมีการหารือไว้ว่าเขาจะจ่ายประมาณ 500,000 บาทครับแต่ตนมองว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอแน่นอนจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีภาระต้องเลี้ยงดูลูก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับค้านเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับลูกไรเดอร์โรคเข้าพบตำรวจร้อง

0: ขอความเป็นธรรมคดีญาติลูกไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.ซิ่งบรณะเข้าพบตำรวจหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัวมาจากรากหญ้าคู่กรณีเป็นข้าราชการนะครับซึ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการพูดคุยและเจรจากันนะครับจะให้ค่าเยียวยา 500,000 บาทซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับขณะที่อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เข้าร้องคัดค้านการเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับนะครับเพราะว่าตามการเลื่อนตำแหน่งนั้นกลายเป็นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและก็ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 18,000 บาทเป็น 40,000 บาทครับ
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะผนึกกำลังกองปราบรวบ4จีนเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติค่ะโดยตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกันกับกองปราบปรามนะคะไปตรวจที่พักในตำบลตะเคียนเตี้ยกับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงรวบได้4ผู้ต้องหาชาวจีนค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะมีการรายงานว่าตั้งแต่20มีนาคมเมื่อปี68ค่ะสำนักงานความมั่นคงเฟิงหนานที่เมืองถังชานของจีนประกาศออกหมายจับ4ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมายทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก๊งโดยพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง4คนค่ะมีการระบุนะคะว่าเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันตามกำหนดค่ะจะมีการให้ผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นลงมือไปจับเหยื่อที่ห้องเช่าแล้วก็จะมีการทุบตีทรมานด้วยวิธีต่างๆขูดรีดทรัพย์สินจนหยดสุดท้ายทางตำรวจไทยค่ะก็ไปตรวจจนพบนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจงใจหลบเลี่ยงไม่ลงทะเบียนยานพาหนะไม่ทำธุรกรรมในชื่อรวมไปถึงหนังสือเดินทางของตัวเองจึงรวบรวมหลักฐานจนทราบผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ที่ทางการจีนต้องการตัวค่ะก็ไปควบคุมตัวแล้วก็จะมีการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจู่โจมจับ4มาเฟียจีนแสบกู้โหดไม่จ่ายอุ้มรีดข่มขู่ประสานตำรวจไทยเร่งล่าตัวกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสตม.ค่ะผนึกกำลังครั้งใหญ่ไล่ล่าจับกุม4ชาวจีนมาเฟียระดับหัวหน้าและสมุนพฤติกรรมสุดเหี้ยมอำมหิตปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ30ต่อเดือนเหยื่อจ่ายไม่ทันหิ้วขังในห้องเช่าทุบตีทรมานขุดรีดทรัพย์สินหนีออกจากแผ่นดินใหญ่กบดานในไทยแถวจังหวัดชลบุรีรัฐบาลจีนออกหมายจับประสานตำรวจไทยแกะรอยจนได้ตัวในที่สุดค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของสังคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางไปบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามครับช่วยเหลือเหยื่อมา3รายพบอายุต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นเองครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าทลายขบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ครับถือเป็นการได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเป็นเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้3คนครับก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวพบมีเด็กสาวอีก1คนก็คือนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติและนั่งร่วมดื่มกินแอลกอฮอล์กับลูกค้าที่มาให้บริการภายในร้านโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวกฎชกรซึ่งเป็นเจ้าของร้านครับในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจากที่มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปยักบิดามารดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มนะครับนอกจากนี้ครับพัฒนาสังคมของยโสธรก็ส่งเด็กทั้ง3คนเข้าบ้านคุ้มครองเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับทลายโอเกะแฝงค้ากามสาววัยต่ำ18ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรกุดชุมช่วย3เหยื่อวัยกระต่อพ้นนรกเจ๊เจ้าของร้านวัย20ปฏิเสธวุ่นโดนข้อหาหนักฐ

0: ค้ามนุษย์บก.ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรบุกจับสาว20เจ๊ร้านคาราโอเกะในอำเภอกุดชุมข้อหาค้ามนุษย์หลังสืบพบพฤติการนำเด็กต่ำกว่า18ปีมาทำงานแฝงค้าประเวณีและหักหัวคิวรายได้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยผู้เสียหายที่3รายอายุ15ถึง17ปีพาส่งบ้านพักเด็กเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยครับเพราะว่า FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวก็คือ2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมร้อนย้อยย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาครับกิจกรรมนี้3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญจะร่วมทัพไปกับผู้รู้3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกจะไปเมืองสองแควพิษณุโลกครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ไปเยือนพระราชวังจันทร์ครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมาอยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์ร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3จะไปชมมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันจะพบกับคุณดำรงผู้ตาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: มากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News กันต่อนะคะมีประเด็นนี้ค่ะเชิดน้องเสียตือคอสโม DSI ส่งหมายเรียกปลอมปนค้าเกินรับข้อหา8มิถุนายนโกยกำไรรวยเละเรียกตัวสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ DSI ยันหลักฐานชัดอยู่เบื้องหลังฟาดผลประโยชน์ค้าน้ำมันของบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งเมืองอ่างทองพ่วงไล่เบี้ยเช็คบิล6โรงกลั่นยักษ์ฐานผิดฐานขนส่งปกปิดข้อมูลใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเล็งออกหมายเรียกให้รับทราบข้อหา 11-12 มิถุนายนค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของลูกชายมาหาคุณแม่ที่ห้องนอนชั้น2ครับช็อกว่าเจอแม่นอนเปลือยกายเสียชีวิตปริศนาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าสาวใหญ่ตายเปลือยปริศนาลูกชายสงสัยแม่โดนคนฆ่าพบสาวใหญ่เปลือยกายบนเตียงอยู่ในทาวน์เฮาส์แพทย์ตรวจร่างไม่พบบาดแผลเสียชีวิตมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงลูกชายมาดูศพผิดวิสัยแม่ไม่เคยถอดเสื้อผ้านอนบนเตียงไม่มีหมอนและผ้าปูพบหยดเลือดอยู่ที่หน้าบ้านช่วงหลังมีเพื่อนชายมาติดพัน2คนคาดถูกฆาตกรรมขณะที่ตำรวจส่งศพชันสูตรพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิดหาหลักฐานคลี่คลายคดีปริศนาครับ
1: ส่วนเรื่องของสหรัฐและอิหร่านนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะอิหร่านสู้ไม่ถอยด้อยค่าสหรัฐวาทะกลับกลอกปัดขนย้ายยูเรเนียมชี้ยุติสงครามเท่านั้นอิหร่านประกาศไม่มีถอยไม่ย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศเพียงเพราะคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ซัดสหรัฐกลับกลอกเปลี่ยนข้อเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาระบุการเจรจาต้องเน้นเรื่องการยุติสงครามเท่านั้นชี้สหรัฐต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่พูด ด้านผู้นำสหรัฐนั่งหัวโต๊ะถกเครียดกุนซึกความมั่นคงยังตัดสินใจไม่ได้เรื่อง MOU กับอิหร่านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำถ้าอิหร่านไม่รับข้อตกลงเจอถล่มแน่นอนค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าสงครามไม่จบทรัมป์ต่อ60วันหยุดยิงอิหร่านสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางยังอึมครึมหลังทรัมป์ยังไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงย้ำคำเดิมอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ร่วมมือกับสหรัฐทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดยื่นคำขาดอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุ กรอบข้อตกลง2ฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันเปิดเส้นทางเดินเรือเสรีในช่องแคบฮอร์มุซยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลและเปิดฉากเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ด้านอิหร่านซัดกลับทรัมป์ไม่ได้ต้องเจรจาจริงแต่เป้าหมายแต่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝงครับ
1: อบจ.เชียงใหม่อัดงบ350ล้านจะซื้อรถโดยสาร EV วิ่งทั่วเมืองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสุดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณหกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมนต์คีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำข้อคิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันนาคบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศ

ชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิตตบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโดยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์อาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกรรมาสจนก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนโยมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกรรมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวต่างปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มี

0: ป็นอธิกรรมาสเกิน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ภัยในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพระองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทําของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุด มาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเอื้อกูลกันช่วยเหลือเมตตากรุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพุทโธเป็นไปด้วยความเมตตากรุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี่สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยอมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นยอมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตากรุณสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการ กับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่กดเม้งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดย่อมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตากรุณคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อกูลซึ่งกันและกันเพื่อกูลต่อธรรมชาติเพื่อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกัลกินีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฏฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานญาติโยมเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วนออนไซต์ยอมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร
1: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือผลโพชัดคนกรุงเลือกผู้ว่ากทมและสกอิสระมากกว่าสังกัดพรรคศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทมอิสระหรือสังกัดพรรคโดยทำการสำรวจระหว่าง 25-26 พฤษภาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้ว่ากทมในการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้พบว่าตัวอย่าง 164.96 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมา 116.88 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง 112.82 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและ 5.34 ระบุว่าไม่แน่ใจสำหรับแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพบว่าตัวอย่าง 148.47 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมา33.21ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง11.60ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและ6.72ระบุว่าไม่แน่ใจท้ายสุดเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกัน53.97ระบุว่าเลือกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่แตกต่างกันรองลงมา36.80ระบุว่าเลือกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกัน9.08ระบุว่าไม่แน่ใจและ0.15ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจประชาชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ขึ้นดอยสุเทพประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชาประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาตินับหมื่นคนทยอยเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปตามถนนห้วยแก้วและถนนศรีวิชัยและแวะกราบไหว้อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่นำชาวบ้านร่วมกันสร้างเส้นทางขึ้นดอยสุเทพโดยที่บริเวณจุดอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยจะมีพระสงฆ์จากวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเชิงดอยสุเทพมาประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับประชาชนที่พากันขึ้นดอยเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้ยิ่งดึกยิ่งมีประชาชนนักท่องเที่ยวและพระสงฆ์มากขึ้นซึ่งเส้นทางเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพระยะทางกว่า11กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางตลอดทั้งคืนและตามเส้นทางมีโรงทานน้ำดื่มไว้แจกฟรีตลอดเส้นทางรวมถึงยังมีน้องๆจิตอาสาที่มาช่วยกันนำถุงดำใส่ขยะมาเดินให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มีขวดน้ำดื่มหรือภาชนะใส่อาหารทิ้งลงในถุงดำเพื่อไม่ให้เกลื่อนถนนทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินขึ้นดอยสุเทพตลอดทั้งคืนเพื่อขึ้นไปกราบไหว้สักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาและในช่วงเช้าใส่บาตรพระภิกษุสามเณรที่เดินลงมาจากบันไดนาค306ขั้นของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อรับบิณฑบาตซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกปีนี้ที่ตรงกับวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทางประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell
6: เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 107.75
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

ขณะนี้เวลา 9:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้1มิถุนายนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าย่อยทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ขั้นตอนในการใช้จ่ายประชาชนต้องเติมเงินเข้าจีวอลเล็ตจากนั้นร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code และประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนรายจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทั้งนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายสัดส่วนรัฐ60ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทวันวิสาขบูชารัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลย้ำเตือนประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ระมัดระวังการกดลิงก์จากข้อความ SMS หรือ URL เว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาผ่านอีเมลหรือช่องทางออนไลน์แอบอ้างหลอกทำบุญในรูปแบบต่างๆเพราะอาจเป็นลิงก์ปลอมส่งผลให้เงินประชาชนหายไปจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวและอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วยสำหรับข้อควรระวังมีดังนี้ 1. ขอให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขประจำตัวประชาชนเลขบัญชีหรือส่งเลข OTP เพื่อให้กรอกข้อมูลเนื่องจากการวินเทียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 2. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามิจฉาชีพใช้โอกาสช่วงเทศกาลต่างๆส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ให้กดและเมื่อใครเผลอกดเข้าไปอาจถูกดูดเงินจากบัญชีและ 3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่แปลกปลอมแอบอ้างเป็นการเวียนเทียนหรือให้ทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกให้ติดตั้งเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพสามารถใช้ระบบการควบคุมระยะไกลเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีผู้บริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชารัฐบาลสั่งกรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อป้องกันฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดสังฆทาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า

0: Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศรัฐบาลเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์สแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันราคาขออภัยค่ะก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทั้งนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย60ประชาชนจ่ายเอง40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทในขณะกรณีที่ซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทางนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้วกว่า 700,000 URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์เจรตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือการปิดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้วรวมกว่า 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนและทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นต่อไปขณะเดียวกันยังเดินหน้าปราบปรามจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายนนั้นสามารถปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายด้านอุตสาหกรรมการบินไทยนายกรัฐมนตรีชู EEC อุตภาวเมืองการบินนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและได้พบข้อมูลศักยภาพประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยการตั้งที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยทั้งในด้านประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปและพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัทจุดแข็งของไทยไม่เพียงเป็นที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังอยู่ในความพร้อมของระบบรองรับห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภาวเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้สำหรับโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตเอเชียขณะนี้มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด60ล้านคนต่อปี
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวง
2: สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง

0: 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio Network 107.75
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนาจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรเช้าวันวิสาขบูชาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประสบเรืองเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน

0: นเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเนื่องแน่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายพับผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอันเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการปั๊บดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนและในช่วงค่ำจะมีกิจกรรมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญภาวนาพิธีเวียนเทียนและจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอภิสิทธิ์หวังรัฐบาลสวรับประการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสรของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสรแต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากลากไปว่าเข้าใจว่าในวาระแรกจะมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้เลือกโดยตรงแต่พรรคประชาธิปัตย์เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการยังเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อยังเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกสสร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็เหลือ80คนย้ำว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการร่างของทุกพรรคไว้จราจรป่วนปารีสฉลองซิวแชมป์ทั่วใหญ่บอลยุโรปบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงในกรุงปารีสกลายเป็นสภาพเหตุจราจรย่อมๆเมื่อแฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์จุดไฟเผาสิ่งของและปะทะกับตำรวจปราบจราจรหลังทีมรักสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3ที่สนามปุชคัชอารีนากรุงบูดาเปสต์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล2025-2026ได้สำเร็จตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาและใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอยักษ์ใหญ่ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมรวมถึงย่างช็อตแลและหน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันถังขยะและจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั้งประเทศกว่า 20,000 นายเพื่อควบคุมสถานการณ์มีผู้ถูกควบคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกลุ่มในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED

ันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจบข่าว

0: ลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทย
1: คุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลสทนช.เตือน15จังหวัดเฝ้าระวังฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเลบานอนตอนใต้ยังระอุอิสราเอลยกระดับโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัตนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อ

0: ที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเดืองแน่นครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในช่วงค่ำครับจะมีสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีเรื่องของการเวียนเทียนจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยสำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าครับสำหรับวันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันสำคัญของชาวพุทธยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะครับที่องค์การสหประชาชาติรับรองมาตั้งแต่ปี2542เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธประวัติได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาในฐานะมรดกทางจิตใจและก็ภูมิปัญญาของมนุษยชาติการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: มากันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัด60/40นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะสามารถใช้โครงการนี้ได้แล้วค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยว่าโครงการนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีการเน้นย้ำวิธีการในการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะใช้จ่ายตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus จากนั้นค่ะตรวจสอบวงเงินที่จะเริ่มต้นการรับสิทธิ์ขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะจะต้องมีการเติมเงินเข้า G wallet ก่อนผ่านทางแอปเป่าตังค่ะจากนั้นร้านค้าที่เปิดแอปพลิเคชันถุงเงินจะมี QR code และประชาชนก็ไปซื้อสินค้าโดยใช้จ่ายผ่านทางแอปเป่าตังสแกนชำระเงิน QR code ผ่านทางถุงเงินของร้านค้านะคะระบบจะดำเนินการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่าย60/40ให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะด้วยโครงการใช้จ่ายหลักการร่วมการจ่ายในสัดส่วน60/40นี้นะคะอย่างเช่นหากประชาชนซื้อสินค้าราคา100บาทค่ะรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทนะคะซึ่งการใช้จ่ายนี้จะมีการที่รัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันค่ะเท่ากับประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายเอง133บาทก็เป็นการซื้อสินค้าใน1วันนะคะมูลค่า333บาทค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนวงเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่เกิน200บาทสูงสุดค่ะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทค่ะวงเงินจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ซึ่งโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด4เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะ
0: ไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มครับตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยบอกว่าแม้สถานการณ์ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสงครามภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศแต่ว่าไทยยังสามารถครองแชมป์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึง

ความเชื่อมั่นและก็ตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลังแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและก็การยอมรับจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2025ถึง2026ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการระดับลักชัวรี่อีเวนต์ระดับโลกแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางคุณภาพจากทั่วโลกครับจากสถิติที่รวบรวมจาก

0: ต้องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกขณะที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับได้รับคว้ารางวัล Green Distribution Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมันสะท้อนความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลครับนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและก็เมืองเกาะตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัล Green Destination Award 2026จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์อัตลักษณ์และวิถีชุมชนท้องถิ่นขณะที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพกลุ่มลักชูรี่และกลุ่มนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างต่อเนื่องครับ
1: ขณะที่ทางโฆษกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคค่ะโดยล่าสุดนะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยจำกัดมหาชนโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิวางแผนเพิ่มเส้นทางเชื่อมการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองค่ะโดยได้มีการหารือกับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีผลักดันเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพนะคะอย่างเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางสำคัญทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพิ่มในความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงค่ะและยังบูรณาการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็น Airport for Regional Development นะคะหรือว่ากลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สำหรับเมืองรอง7เป้าหมายค่ะมีที่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่ร้อยเอ็ดมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวในอนาคตรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินระยะยาวรวมไปถึงความร่วมมือให้กับโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิในการจัดบริการห้องพักระยะสั้นสำหรับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สายการบินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพักค้างในระหว่างการเดินทางนะคะซึ่งทางกรมท่าอากาศยานก็ยืนยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งการพัฒนาศักยภาพสนามบินบุคลากรเชื่อมต่อการเดินทางพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศสำคัญของภาคใต้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: อ ผบตร.ครับสั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อม

0: ใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนนะครับพลตำรวจโทตรายรงผิวพันรองเฉลี่ยตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรสั่งการกำชับการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทับใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือว่าการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้ว 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนแล้วก็ทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นครับขณะเดียวกันสปอสตร.โดยพลตำรวจธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ครับได้เดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงมิถุนายนนั้นสปอสตร.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดโดยในจำนวนนี้ออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มไปได้แล้วส่วนหนึ่งครับโฆษกตร.บอกด้วยนะครับว่าผบตร.และสปอสตร.เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ให้ปราบปรามการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลโลกทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนันฟุตบอลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยจวดจับนะครับทำให้การสกัดกั้นทำได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นครับ
1: มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนค่ะว่าใน15จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายนค่ะหลังจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงและร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองพื้นที่สิงน้ำท่วมฉับพลันค่ะเลขาธิการสทนช.นายชยันต์เมืองสงเปิดเผยนะคะว่าตามประกาศของสทนช.ค่ะระหว่าง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักนะคะโดยจังหวัดที่จะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องมากกว่า100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำจากปัญหาน้ำระบายไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภูเก็ตค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ศักยภาพในการรองรับปริมาณฝนสะสมหากว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจส่งผลให้ไปเกิดน้ำขังรอการระบายกระทบต่อการสัญจรใช้ชีวิตของประชาชนและได้มีการย้ำค่ะว่าให้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกผลิตกล่องครับเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานพลาสติกผลิตกล่องใส่อาหารและกระดาษลูกฟูกของบริษัทซินปังกรุ๊ปจำกัดตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกัน3หลังบนพื้นที่กว่า10ไร่ต้นเพลิงเป็นอาคารผลิตกล่องพลาสติกมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแล้วก็สารผสมกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำเกือบ20คันเข้าฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเพลิงจึงสงบแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาป้องกันการปะทุอาคารทรุดตัวลงมา1หลังส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นหลายล้านบาทครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดทหารพรานยิงสกัดแก๊งขนยาเสพติดนะคะมีการปะทะกันเดือดค่ะโดยกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองรับทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมามายังฝั่งประเทศไทยตรงข้ามอำเภอ

0: และอายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อช่วง1ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้ค่ะตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามายังช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเฝ้าตรวจและมีการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่ขบวนการดังกล่าวค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานลาดตระเวนเกิดการปะทะกันนาน3นาทีค่ะเมื่อเสียงปืนสงบลงค่ะทางเจ้าหน้าที่มองว่าทัศนวิสัยมืดนะคะทำให้ไม่สามารถตรวจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนจนต้องรอจนถึงช่วงเช้าได้มีการวางกำลังควบคุมพื้นที่บริเวณจุดที่มีการปะทะและขอกำลังเพิ่มเติมพบว่ามีร่องรอยของเลือดค่ะอยู่ที่บริเวณต้นไม้เป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการน่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหนีรอดไปได้เจ้าหน้าที่ยังพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้ที่1ค่ะมียาเสพติด 150,000 เม็ดส่วนเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวม300,000เม็ดค่ะก็คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการจังหวัดเมืองสาดในประเทศเมียนมาลำเลียงมาตามช่องทางธรรมชาติบ้าน46เมืองยอนเปียงคำพักคอยที่บ้านห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยผ่านทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยแล้วก็กำลังขนของกลางไปส่งมอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะได้ส่งมอบของกลางให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีขยายผลและเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักอีกครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับดูสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับไปลุยที่สีลมฟังคนทำงานกลางคืนชู AI CCTV สร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนเบอร์10ครับได้เปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขตบางรักย่านสีลมเพื่อรับฟังปัญหาของคนทำงานกลางคืนและก็ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อวานนี้นะครับว่าคนทำงานกลางคืนต้องการให้รัฐยอมรับอาชีพดังกล่าวในฐานะอาชีพอิสระและก็ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ครับยังต้องการให้สังคมมองว่าดรักโชว์เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยอยากให้ภาครัฐมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ครับในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีรุ้งที่สามารถเติบโตและก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนายชวัฒน์บอกว่าความตั้งใจของตนก็คือการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยตนต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ ก่อนในนี้กรุงเทพเคยได้รับรางวัล Gold ด้านความเท่าเทียมเป็นเมืองแรกของเอเชียจาก UNDP มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ อยากเดินทางเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องยกระดับด้านความปลอดภัยทำให้กทม.เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับคนกลุ่มนี้รวมถึงทุกๆคนครับโดยนายชัยวัฒน์บอกว่านโยบายของพรรคประชาชนคือการใช้สิ่งที่กทม.มีอยู่แล้วอย่างเช่นกล้อง CCTV เข้ามาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยตรวจสอบภาพบนกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุที่น่าสงสัยที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมกล้อง CCTV จะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังตำรวจในทันทีพร้อมทั้งแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณที่ใดเพื่อให้ตำรวจสามารถลงมาตรวจสอบสถานที่ได้ทันเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญาทำให้คนกรุงเทพมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยนายชัยวัฒน์บอกด้วยนะครับว่านโยบายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนครับ
0: อนุชาควงอภิสิทธิ์ค่ะหาเสียงที่ตลาดสมกรนะคะก็ชูต้นแบบตลาด AI ถูกสุขอนามัยค่ะโดยการลงพื้นที่ของนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางไปพร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคนะคะอย่างเช่นนายกรจาติกะวณิชนายสกลทิพย์พัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะโดยทักทายประชาชนพร้อมกับสะท้อนสภาพเศรษฐกิจทั้งต่อตัวผู้สมัครแล้วก็นายอภิสิทธิ์ค่ะนายอนุชาบอกว่าการลงพื้นที่ตลาดสมกรถือว่าเป็นจุดเด่นที่นำเทคโนโลยีให้ลูกค้าสแกนตาม QR code เลือกพิกัดร้านค้าได้อย่างสะดวกแม่นยำแล้วก็ยังมีลิงก์ไปสแกนจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงสามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ร้านค้าที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวใช้ข้อมูลประมวลผลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการความสะอาดได้เป็นอย่างดีลบภาพตลาดสดแบบเติมไปได้เลยค่ะมีสุขลักษณะที่ดีที่ดังนั้นเห็นว่าสามารถที่จะผลักดันเปิดตลาดได้ทั้งสัปดาห์ไม่ใช่เพียงแค่ในสุดสัปดาห์เท่านั้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปบริหารจัดการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดการจัดการขยะแยกขยะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการจราจรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยดูแลความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินให้กับผู้ค้าและประชาชนและจะต่อยอดตลาดในระดับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเน้นเรื่องความสะอาดให้ทุกคนสบายใจมาตลาดแล้วถูกต้องตามสุขลักษณะรวมไปถึงดูแลผิวพรรณและนะคะจากการปรุงอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างดังนั้นต้องมีมาตรการเสริมไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเช่นการจัดเก็บไขมันของเสียจากตลาดจะต้องมีบ่อพักไขมันค่ะขณะที่ในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางฝั่งของนายอนุชาจะไปที่สีลมนะคะจะมีการเดินขบวนพาเหรดกันซึ่งเป็นงานสำคัญทุกปีค่ะสำหรับนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของพรรคประชาธิปัตย์ชูจุดเด่นเริ่มที่องค์กรของกทมเพราะว่าความหลากหลายทางเพศอยู่ในทุกส่วนของราชการค่ะจะต้องเข้าไปดูสัดส่วนให้เหมาะสมพร้อมเข้าไปดูกฎระเบียบการจัดกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศค่ะ
1: นายอภิสิทธิ์ยังให้ความเห็นเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยหวังว่ารัฐบาลและสว.จะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช้เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาส.ส.ร.ของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของส.ส.ร.แต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากกังวลหรือไม่นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเข้าใจว่าในวาระแรกมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้มีการเลือกโดยตรงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกส.ส.ร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็จะเหลือ80คนนายพิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการของทุกพรรคการเมืองครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะและบรรดาตอนใต้ยังระอุนะคะขณะที่เรื่องของการเจรจาสหรัฐก็มีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันโดยพบว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนค่ะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามโดยกองกำลังอิสราเอลรุกคืบไปยังตำแหน่งทางตอนเหนือของแม่น้ำลิตานีของเลบานอนมีการยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์การรุกคืบของอิสราเอลครั้งนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงจากทั้งอิสราเอลและเลบานอนที่กรุงวอชิงตันเพื่อเดินหน้าการเจรจาที่สหรัฐเป็นคนกลางให้การผลักดันสร้างสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
1: แฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์ปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่า PSG นะครับจุดไฟเผาสิ่งของแล้วก็ปะทะกับตำรวจ

0: ับจลาจลหลังทีมรักของเขาสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3คือเสมอกันในเวลา1-1ครับโดย PSG สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองครับตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอขนาดยักษ์ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมแมตช์นี้เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงย่านชัตแลและก็หน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันทั้งขยะจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมแม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งแผงไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเพื่อป้องกันล่วงหน้าแล้วก็ตามครับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนบุกยึดแล้วก็ปิดถนนวงแหวนรอบกรุงปารีสพร้อมจุดพลุไฟจนการจราจรเป็นอัมพาตกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั่วประเทศกว่า 20,000 นายครับเพื่อควบคุมเหตุการณ์มีผู้ถูกคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ7นายครับมารีเลอแปนผู้นำฝาจัดของฝรั่งเศสออกมาโจมตีเหตุการณ์นี้ผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีระบุว่ามีแค่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ชัยชนะของสโมสรฟุตบอลจะจุดชนวนให้เกิดจลาจลและก็ทำให้ประชาชนขังตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
1: พายุทรายพัดถล่มหลายเมืองในรัฐราชสถานของอินเดียนะคะกระทบทัศนวิสัยพายุทรายขนาดมหึมาและรุนแรงพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐราชสถานซึ่งเป็นรัฐทะเลทรายของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้ในพื้นที่ท้องฟ้านะคะก็มืดสนิทราวกับกลางคืนทัศนวิสัยเหลือเพียงศูนย์เลยค่ะและมีลมกระโชกแรง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เมืองหนุมานกาและศรีคังคานครนะคะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าพายุฝุ่นที่รัฐราชสถานอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งจะช่วยบรรเทาสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงถึง48องศาเซลเซียสมาหลายวันก็คาดว่าสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวนต่อไป 4-5 วันค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Up

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว่นกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีวันวิสาขบูชาค่ะอาจารย์ว่นคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพวันนี้เขาเรียกกันว่าวันพระใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: จริงๆไม่ใช่องค์พระใหญ่หรือเล็กแต่หมายความว่าเป็นงานบุญใหญ
0: ่ค่ะ
1: วิสาขบูชาวันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งเยอะแยะมากมายนะครับในความคิดเห็นคุณขวัญวันวิสาขบูชานี่เราชาวพุทธควรจะทำอะไรกันบ้างนะครับ
0: คือที่อย่างแรกเลยนะคะก็เริ่มต้นมาด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะเวลาตื่นเช้าในแต่ละวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันวิสาขบูชาสำหรับขวัญ นะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยยิ้มให้กับตัวเองสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแต่ว่าในวันพิเศษวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยนะคะนอกเสียจากที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ทนุบำรุงพระในบ้านอย่างต่อเนื่องทุกๆวันด้วยและนอกจากนั้นเราก็หมั่นฝึกฝนความเพียรโดยการที่ อย่างน้อยนะอาจารย์คือถ้าทำสมาธิได้ทำที่ไหนก็ได้ค่ะอาจารย์สมาธิเวลาเดินก็ทำสมาธิได้เวลาทำอาจจะไม่ชินในระยะแรกๆค่ะอาจารย์แต่ว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีความเคยชินของเวลาอาจจะแบบตอนแรกอาจจะ20ลมหายใจต่อไปก็50ลมหายใจอันนี้ขวัญมองว่าเวลาเรามีลมหายใจที่มีสมาธิหมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยนะคะตามที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ท่านได้ประทานพรในวันวิสาขบูชาของประจำปีนี้ท่านบอกว่าให้หมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยขวัญมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนถ้ามีความเพียรมีความมานะอดทนเนี่ยมันจะส่งผลดีๆในหลายๆเรื่องค่ะอาจารย์คะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมรรคแปดนะครับ
0: ค่ะ
1: คือความเพียรชอบคือสำหรับผมวันวิสาขบูชาปีนี้ก็อยากจะย้ำกับแฟนรายการที่เคารพว่าเราคงไม่ลืมความสำคัญวันนี้คุณขวัญก็คงจะบอกให้ฉันทราบได้มั้งว่ามันตรงกับวันประสูติและอะไรต่อฮะ
0: ค่ะสัตรู้ปรินิพานค่ะอาจารย์ขา
1: ครับอะไรก็เป็นวันสิบห้าค่ำเดือนนี้ก็เดือนเจ็ดใช่ไหมฮะ
0: เดือนแปดแล้วไหมอาจารย
1: ์
0: เดือนเจ็ดค่ะ
1: ทีนี้หลายคนก็จะใช้โอกาสวัน

0: ละอย่างวันวิสาขบูชาเนี่ยไปทำบุญที่วัดก็แล้วแต่คนนะครับแต่อย่างผมเตี่ยสอนว่าถ้าใจเป็นวัดที่ไหนก็เป็นวัดทำบุญแต่บางคนก็ต้องไปที่วัดแล้วก็ซื้อของนะหาเลือกของดีๆแล้วก็ไปใส่บาตรถวายพระแต่ระหว่างที่จะเอาของไปถวายพระถ้าเผื่อว่าผัวขอบิณฑบาตสักห่อหนึ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งให้นะ
1: ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยประสบการณ์ตรงหรือเปล่า
0: คุณขวัญรู้ใจเมื่อวานภรรยาบอกว่าไปร้านสะดวกซื้อบอกจะซื้อของใส่บาตรผมก็ยังพูดเมื่อวานนี้พาลูกหลานไปทานข้าวก็ยังพูดแซวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อบาตรมารอหน้าประตูถามว่าทำเวลาเคยใส่กี่องค์
1: บวกหนึ่งไปนะคะใช่ไหมคะ
0: คืนนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมผัว
1: ค่ะ
0: ส่วนคนเป็นผัวไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมเมีย
1: ค่ะ
0: คืออย่าลืมคนในครอบครัวซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเรามักจะไปเห็นของไกลตัวเนี่ยมากกว่าของใกล้ตัว
1: มัน
0: ก็ไม่อยากให้ลืมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรแล้วก็เป็นคนที่ไม่สะดวกไปวัด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาไปหาพระต้องคลานไป
1: อ๋อเพราะว่าสุขภาพอาจจะไม่อำนวยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คืออันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเข่า
1: ค่ะ
0: เตะฟุตบอลแล้วหัวเข่าเนี่ยมันกระแทกกระดูกโปนเพราะฉะนั้นเวลาผมคลานเข่าผมจะเจ็บมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมจะยืนตัวตรงเสมอนะฮะไม่ค่อยได้คลานได้คุกอะไรไม่เป็นแบบนั้นทีนี้เวลาที่เข้าไปทำบุญที่วัดนอกจากเขาเอาของไปใส่บาตร
1: ค่ะ
0: มันมาเกี่ยวกับการเกษตรยังไงก็เพราะว่า
1: อาจารย์เดี๋ยวขอสงสัยนิดนึงที่บ้านอาจารย์เป็นไหมที่ของที่ใส่บาตรถวายพระเนี่ยคือจะต้องเป็นอะไรที่ดีที่สุดในหม้อนั้นในจานนั้นในถ้าผลไม้ถ้าในทุเรียนก็ต้องเป็นภูที่สวยที่สุดอะค่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะบ้านขวัญเป็นว่าบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นไหมแชร์กันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
0: ส่วนมากเป็นอย่างนี้ทุกบ้านแหละ
1: ค่ะ
0: ของดีๆต้องให้ไปเอาไปให้พระไปถวายพระส่วนของเหลือนะเอาไว้กินเอง
1: ใช่ที่บ้านก็เป็นเหมือนกันค่ะ
0: แต่ผมว่านะมันก็ต้องยึดทางสายกลางของพระพุทธองค์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าดีสำหรับคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะ
1: อันนี้ถูกต้องค่ะ
0: หลายคนบอกโอ้เนี่ยท้องหยิบท้องหยอดเนี่ยอร่อยเอาไปถวายพระก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยเป็นเบาหวาน
1: ใช่เบาหวานความดันไขมันเป็นโรคที่พระภิกษุสงฆ์เป็นกันเยอะเหมือนกันอาจารย์คะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องมานานแต่ก็ยังไม่เกิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าหลักโภชนาการเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีบางร้านที่อาจจะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งช่วยกันก็คือว่าหลวงช่วยด้วยก็คือร้านที่เรียกว่าร้านอาหาร5หมู
1: ่ค่ะ
0: คือคุณเข้าไปกินอาหารจานเดียวที่ร้านนี้เนี่ยคุณจะได้อาหาร5หมู่ครบตัวอย่างของเราก็จะเป็นอย่างผัดไทยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ผัดไทยเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงครบแต่เครื่องปรุงถั่วก็ต้องถั่วคุณภาพ
1: ใช่
0: เต้าหู้ก็ต้องคุณภาพ
1: ค่ะ
0: คือเครื่องปรุงก็ต้องมีคุณภาพด้วยทีนี้ในการที่เราไปใส่บาตรเราก็หวังว่าเราไปใส่ให้พระมีคุณภาพ
1: ค่ะ
0: คนไปใส่ถ้าสักแต่ว่าไปใส่แต่ไม่มีคุณภาพในการใส่มันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรมั้งแล้วคุณขวัญทราบไหมทำไมก็ต้องเอาของดีๆไปถวายพระ
1: อยากให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้รับประทานสิ่งนั้นด้วยอันนี้ในความคิดแบบของขวัญนะอาจารย์ขวัญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดยังไง
0: ครับอันนี้ก็หมายความว่าคุณขวัญยศบรรพบุรุษเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หลายคนเนี่ยผมไปถาม บอกเอ้า

0: ้องเป็นของดีสิเพราะว่าจะได้บุญเยอะได้บุญเยอะแล้วไงเอ้าไปใส่บาตรได้บุญ
1: ค่ะ
0: แล้วชาติหน้าเราจะได้เกิดมาสบาย
1: อ๋อค่ะ
0: มันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าการใส่บาตรไม่ได้หมายคือคนส่วนใหญ่จะไปเอาบุญ
1: ค่ะ
0: จะไปเอานะเอาบุญเอานู่นเอานี่การที่พระไปขอบิณฑบาตก็ไม่ได้หมายความว่าพระเป็นขอทานนะไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ทานคือการให้แต่พระพุทธองค์ท่านทรงกล่าวว่าการที่เราไปขอบิณฑบาตนั้นเป็นการไปเปิดโอกาสให้กับบรรดาญาติโยม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้รู้จักเสียสละสิ่งกลัวสิ่งที่เป็นส่วนเกินของชีวิตโดยรู้จักการให้นะฮะอันนี้ถ้าเผื่อใครไม่ลึกซึ้งไปฟังเพลงให้ของอาจารย์บ้วนใน YouTube นะฮะพิมพ์คำว่าเพลงทิศบ้วนแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงให้เข้าไปก็จะเข้าใจความหมายลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันเป็นการฝึกการให้นะครับการใส่บาตรคือการฝึกการให้ทีนี้ถ้าเราไม่ไปใส่บาตรเราก็รู้จักให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวให้ความรักให้ความเมตตาให้อาหารการกินให้เงินใช้และท้ายที่สุดถ้าเกิดเหตุขึ้นก็คือการให้อภัยนะฮะและการให้เนี่ยอย่าไปหวังว่าจะได้ได้ไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมาเองสดสดร้อนๆเลยนะครับคุณขวัญ
1: อาจารย์ได้รับอะไรมาคะ
0: จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ผมป่วยเป็นมะเร็งมา5ปีเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยจากที่เป็นสวนเนี่ยก็เป็นป่ารกเลยเมื่อวานก็มีคนมาบอกว่ากอไผ่อยู่หนึ่งกอซึ่งมันเป็นไผ่ติดที่มาตอนเราซื้อมันก็เอ็นไปรบกวนเพื่อนบ้านเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงวันนี
1: ้
0: เราก็เลยต้องใช้บริการรถแบ็คโฮคันใหญ่เพื่อที่จะมาจกเอากอไผ่ทั้งกอเนี่ย
1: ออกไปเลยเหรอ
0: ไป
1: ค่ะ
0: จะให้พ้นจากบ้านเพราะว่าเราแก้ปัญหานี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราคิดเราแก้ได้เพราะเรามีเวลาเพียงพอ
1: ค่ะ
0: ต้นยูคาลิปตัสใหญ่เท่ากับ2เท่าของลำตัวผมเนี่ยแล้วที่กำแพงแสนเป็นดินทราย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆมันไม่ล้มหรอกแต่เราก็กลัวว่ามันจะไปเป็น
1: กระทบ
0: อันตรายกับเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: เราก็สั่งรถแบคโฮมาขณะที่รถแบคโฮกำลังจะทำงานทำไม่ได้ครับคุณขวัญ
1: เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์
0: เพราะว่ามีรังผึ้งอยู่4 5รัง
1: โอ้โห4 5รัง
0: คุณขวัญจะดูด้วยว่าที่ไม่ได้ออกไปทำสวนเนี่ยจนบ้านกลายเป็นป่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต้นมันสูงใช่ไหมพึ่งก็มาอยู
1: ่ค่ะ
0: รถแบ็คโฮเจ้าคนขับรถแบ็คโฮก็โทรเรียกพรรคพวกมา
1: เขาเก็บให้เราไหมล่ะอาจารย์น้ำพึ่งอ่ะ
0: คือเรียกมาตีพึ่ง
1: ค่ะ
0: เพื่อจะที่เก็บรังพึ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก่อนที่สองทีนี้ลูกน้องผมเรื่องนี้ผมไม่ลงมือไปทำให้ลูกน้องทำลูกน้องผมเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านก็ถามว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกว่าเข้ามากับคนขับแท็กเตอร
1: ์ค่ะ
0: คนขับแท็กเตอร์เรียกเข้ามาตีพึ่ง
1: อ๋อ
0: ก็เลยได้สนทนากัน
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วคนที่มาตีพึ่งเขาก็บอกฝากขอบคุณอาจารย์ด้วย
1: มารู้จักอาจารย์นี่นา
0: เออเขาบอกว่าแล้วรู้จักอาจารย์ได้ยังไงเขาบอกโอ้ยสมัยผมสมัยก่อนนะผมมาปรึกษาแกเรื่องเกษตรประจำ
1: อาจารย์จำได้ไหมล่ะ
0: ผมจำไม่ได้แต่ว่า แต่ว่าท่านที่มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: จำได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมปลูกแตงโม อาจารย์บอกเพื่อไม่ให้เปลืองยามากเนี่ยก็จับยอดที่มันมีเพลียไฟเนี่ยจมน้ำหรือจะจมในน้ำยาด้วยก็ยิ่งดี

0: ปีโอ้โหผมประหยัดเงินไปเยอะเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องผมบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยเขาจะอยู่กับคนขับรถแบ็คโฮ
1: ค่ะ
0: ลูกน้องก็ถามว่าทำไมเขาบอกปล่อยให้เขาทำไม่ได้หรอกเพราะถ้าปล่อยให้เขาทำเนี่ยเขากวาดของทุกอย่างเนี่ยแล้วของคุณจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ช่วยดูว่าให้เขาเคลียร์ยังไงขุดยังไงยกยังไงอะไรต่าง
1: ๆ
0: เสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องนะพอลูกน้องมองหน้าเขาบอกว่าผมทำให้อาจารย์เฉย
1: ๆ
0: ผมไม่คิดตังค์ลูกน้องก็บอกไม่เป็นไรคิดไปเถอะเขาก็ไม่บอกว่ายังไงลูกน้องก็มาหาผมเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาเล่าทุกอย่างให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าแบบนี้ต้องให้เขาเยอะๆนะเพราะเขาบอกเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขารู้จักเรา
1: ค่ะ
0: สองเขาเสนอตัวช่วยเราโดยเรายังไม่ได้เอ่ยปากเพราะเขาเห็นข้าวของเราแล้วเนี่ยเขากลัวว่ามันจะเสียหายมีโอ่งมีต้นต้นส้มโอซึ่งมันอยู่ในดงป่านั่นแหละต้นมะม่วงอะไรต่างๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องให้เขาเยอะๆเขาบอกว่าผมก็บอกปกติค่าแรง350เนี่ยวันนี้คุณควรจะให้เขาอย่างน้อย500เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งแล้วจะจ้างไว้ไหมวันนี้วันพระใหญ
1: ่จ้างไว้ทำยาวๆเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ให้ก็ไปสองคนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าให้สองคนเนี่ยช่วยดูเก็บข้าวของอะไรต่างๆแล้วเขาก็ช่วยทำอยู่แล้วนะโดยเราไม่ได้ไปร้องขอ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะพูดคุยให้ฟังว่าการใช้แบ็คโฮเข้ามาเคลียร์พื้นที่หรือคนที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะแต่วันนี้คุณขวัญผมออกตัวนิดนึงถ้าคุยอะไรไม่ค่อยถนัดต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้หูข้างขวาผมเนี่ยมันมีเสียงสะท้อนในหูมีเสียงกล้องในหูตลอด
1: มันเริ่มเป็นมาตั้งแต่ช่วงเช้าหรือเป็นยังไงอาจารย์คือจะต้อง
0: เป็นมาสัปดาห์แล้วครับ
1: อ้าวอาจารย์ต้องไปหาหมอหรือเปล่าอาจารย
0: ์คือปกติผมไปพบหมอ6เดือนครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่างวดนี้หมอนัดพบปีละครั้ง
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่าม
1: ันมีอาการแทรกซ้อนไงอาจารย์เป็นห่วงอันนี้พูดจริง
0: ๆก็นิดหน่อย
1: ค่ะ
0: มูลเหตุมันเกิดจากว่าเมื่อวันที่ไปเที่ยวกับลูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ธรรมดาภรรยาดูทีวีแล้วก็เราก็จะดูสื่อโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: เราก็เอาหูฟังเสียงแล้วฟังทีนี้เราคนแก่ไง
1: ค่ะเสียงดังเลยอ่ะ
0: หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้อ๋อค่ะ
0: ทีนี้ไอซีเควนซ์ของเนื้อหามันก็เดินไปเรื่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หูเราก็โดนกระแทกทั้งคืนไง
1: ใช่
0: มันก็เจ็บแล้วก็รู้สึกอักเสบแต่ตอนนี้อาการเจ็บก็หายไปแล้วนะเอาเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องทำบุญต่อนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าท่านทำแล้วอยากมีความสุขนะทำแล้วเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะโทษนะครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมทำกับ 100.5 ตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยผมไม่เคยถามค่าตรงค่าตัวผมไม่เคยถามเลย
1: ค่ะ
0: นะยังไงก็ได้นะคนที่ผมได้ก็คือว่าผมได้ความรักจากแฟนรายการผมได้ออกกำลังผมได้พูดผมได้ถ่ายทอดความรู้โดยผมไม่ต้องมาซื้อเวลาในการจัดรายการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความกรุณาของอสมทนะฮะแล้วก็100.5เพราะฉะนั้นทำเนี่ยอย่าไปหวังเพราะถ้าเราหวังเนี่ยทำปุ๊บเราจะทุกข์เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ปั๊บเราจะทุกข์เลยให้โดยบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้หวังและสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับคืนมาหาเราเองอย่างน้อยก็คือความสุขที่เราจะได้รับทีนี้

0: ผูกพันกับเรื่องเกษตรยังไงคุณขวัญ
1: ค่ะอาจารย
0: ์เวลาไปทำบุญเนี่ยนอกจากของไปใส่บาตรใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็จะมีดอกไม้กรรมใช่ไหมฮะ
1: มีดอกไม้กรรมซึ่งตอนนี้ดาวเรืองแพงขึ้นมากอาจารย์แพงในช่วงนี้แพงขึ้นแบบเหมือนดอกละ2บาทเลยอาจารย์คะ
0: ครับดีมาก
1: ค่ะ
0: เขาบอกมากเพราะอะไรรู้ฮะ
1: เพราะว่าชาวเกษตรกรจะได้รายได้ที่ดีขึ้นอาจารย์ก
0: ็ต้อง
1: ค่ะมันหน้าฝนด้วยหรือเปล่านี่ขวัญไม่แน่ใจอะนะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้นะครับขวัญท่านลองจินตนาการดูว่าดอกไม้กรรมที่ท่านเคยเอาไปถวายพระมีอะไรบ้างแต่ผมเคยเจอสาวสุพรรณคนหนึ่งเคยไปสัมมนาเรื่องบัวกับผมที่พิษณุโลกสมัยนั้นท่านอาจารย์เสริมลาภวสุวัตผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางเกษตรรุ่น8ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางแต่เป็นบิดาแห่งบัวนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัวแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นนักวิชาการยางนะถ้าก็เรียกว่ารักใคร่ชอบพอกับผมท่านจากเราไปแล้วแต่ว่าสาวคนเนี้ยจากที่เป็นคนปลูกบัวเล็กๆน้อยๆนะบัวหลวงเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เก็บบัวเนี่ยไปขายปากคลองตลาดตอนหลังเนี่ยคนที่เขาปลูกบัวเขาก็ฝากเธอไปขายด้วยเธอก็ไปขายให้คิดค่ารถนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: จนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องทำนาบัวเองแล้วรอรับซื้อทุกคนมาส่งบัวให้เธอ
1: ค่ะ
0: แล้ววันโกนวันพระขอให้คงอยู่เพราะอะไรครับเกษตรกรจะขายดอกบัวได้ดีดอกไม้กรรมได้ดีซึ่งมีดอกไม้อยู่หลายชนิดแต่วิสาขบูชาปีนี้ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลแล้วก็ร้องขอประชาชนคนไทยทุกคนว่าการจะแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ปัญหาความรุนแรงของสังคมและการแก้ปัญหาความก้าวร้าวในสังคมตั้งแต่กิริยาวาจาและการแสดงออกเนี่ยมันต้องเรียกศีลกลับคืนมา
1: ค่ะ
0: เอาศีลกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งเสริมเรื่องธรรมทีหลังวิธีการครับคุณขวัญผมเคยนำเสนอที่ 100.5 และเกิดคำว่าหมู่บ้านศีล5แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: แต่ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลว่าสมัยพระท่านสมัครสุนทรเวชเรามีการร้องเพลงชาติ8โมงเช้ากับ18นาฬิกาทุกคนยืนตรงหมดเดินเดินอยู่บางทีเดี๋ยวนี้หูไม่ได้ยินร้องว่าอาจารย์หยุดผมก็บอกหยุดทำไมเขาบอกเพลงชาติเราหยุดยืนแต่ก่อนจะร้องเพลงชาติเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษที่กรมประชาสัมพันธ์ท่านหนึ่งที่บอกโปรดยืนตรงเคารพธงชาติอะไรแล้วก็มีคำขวัญ
1: ใช่คุณบุญมาค่ะอาจารย
0: ์นั่นอ่ะผมอยากให้ท่านเพิ่มอะไรครับเพิ่มคำว่าก่อนจะเปิดเพลงชาติต้องประกาศศีล5ข้อเชิญชวนให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อนจะเปิดเพลงชาติทุกครั้ง
1: อันนี้น่าจะต้องไปบอกคสทช.ก่อนแล้วอาจารย์พี่บุญมาน่าจะเติมเองไม่ได้แล้วนะคะ
0: ใช่ใช่ก็ที่ผมบอกวันนี้ผมพูดถึงรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกสทช.แปลว่าการสื่อสารและโทรคมนาคมอะไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สมัยก่อนเวลาผมจัดรายการผมไม่ได้ไปสอบกับกสทช.นะ
1: สอบกับกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าคะผู้ประกาศสมัยก่อน
0: ผมไปสอบกับกรมประชาสัมพันธ์เขามีกระดาษมาให้แผ่นหนึ่งให้อ่าน
1: ค่ะ
0: ผมอ่านไปได้5บรรทัด
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: กรรมการบอกพอตายแล้วตกใจแล้ว
1: ใจหายเลยพอ
0: ใจหายแวบ
1: ค่ะ
0: เขาออกมาเขาบอกผ่าน
1: โอ้โห
0: แหมเราอยากอ่านกลอนตอนท้ายไม่ได้อ่าน
1: แสดงว่าอ่านดีตั้งแต่ต้นนะอาจารย
0: ์ฮะผมมีโค้ดดี
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู
1: ่
0: อย่างคำว่าพระท่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าไปอ่านเอาพอ

0: อ๋อนอแล้วไม่อ่านไอ้เครื่องหมายข้างหน้าข้างหลังด้วยเนี่ยเราก็จะ
1: ไม่ผ่าน
0: เราก็จะไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับ
1: ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวขวัญว่าอาจารย
0: ์ฝากคุณขวัญและฝากน้องๆนักจัดรายการทุกคนช่วยผมหน่อยคืออย่างน้อยนะเอาเสียงกรอกหูคนทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝากคนในสังคมว่าทำยังไงถึงจะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นวันจันทร์เลี่ยงฆ่าสัตว
1: ์ค่ะ
0: วันอังคารไม่ใช่ว่าโอ้วันอังคารเราไปกินของไปซื้อของถูกกันอะไรวันอังคารก็เป็นวันที่เราจะยึดศีลข้อสองวันพุธพฤหัสศุกร์คุณขวัญดูสิ
1: ค่ะ
0: คน
1: อาจารย์คะ
0: ธรรมดาศักดิ์มีตำแหน่งสุดท้ายเสียหายเพราะดื่มใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณขวัญใช้ของก่อนครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันข้อ3ข้อ4ข้อ5ในวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะแต่ตอนนี้มีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะก็ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบมาอย่างดีมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะจากปกติราคา3,500 บาทเราหั่นเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: MCOT Radio Network 107.75

ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมจัดทำแผนจังหวัดกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2571-2575 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยแผนจังหวัดจะครอบคลุมทุกมิติภายในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ส่วนแผนกลุ่มจังหวัดต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง18จังหวัดจะทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมคอพอเร่งหาต้นตอปนเปื้อนห้วยตะเข้สระบุรีพบกลิ่นสารเคมีทุกจุดตรวจย้ำเอาผิดถึงที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองเกตคลองน้ำเขียวและห้วยตะเข้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังได้รับรายงานปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ำทั้ง3สายมีลักษณะสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นฉุน

0: หลายสารเคมีทุกจุดที่ตรวจสอบเมื่อนำเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามวิเคราะห์ค่าสารเคมีระเหยพบค่าระหว่าง 2.5 ถึง 2.6 นอกจากนี้ยังพบการนำไฟฟ้าในน้ำสูงบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวม23พารามิเตอร์ครอบคลุมกลุ่มโลหะหนักสารที่ละลายในน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา7วันสำหรับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรวม9แห่งพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำไปเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อหาความเชื่อมโยงและระบุต้นตอของการปนเปื้อนหากผลการตรวจสอบสามารถระบุผู้กระทำผิดได้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีอาญามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงดำเนินการเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หาต้นตอของสารเคมีอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้เมื่อเวลา 10:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาถึงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีพระเทพวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค17และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางธงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมกว่า 2,500 คนเพื่อร่วมกันสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสมทบทุนการก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือหลังจากเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพบปะประชาชนที่คอยอยู่ในเต็นท์พิธีด้านล่างโดยท่านอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีเงินใช้อายุยืนยาวมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขมีความเจริญและเดินทางไปรับประทานอาหารในเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนเดินทางกลับสนามบินนานาชาติกระบี่เพื่อกลับกรุงเทพมหานครนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990

0: จัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0%

0: ฤษภาคมนี
1: ้ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
7: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
8: Mcord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
9: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะช่วงนี้ขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะอาจารย์คะ
10: ครับเชิญครับ
9: ค่ะมีทางไลน์นะคะคุณสิริบูรณ์ค่ะบอกว่าผมว่าศีล5ต้องสมาทานรักษาศีลทุกวันทั้ง5ข้อนะครับไม่ใช่วันละข้อนี่ก็เป็นการถือศีลอาจารย์ขวัญเข้าใจว่าอาจารย์น่าจะแบบว่าอย่างน้อยได้วันละข้อก็น่าจะยังดีอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
10: ์ไม่ใช่ต้อง5ข้อทุกวัน
9: ค่ะ
10: อย่างที่ท่านพูดจะถูกแล้ว
9: ค่ะ
10: แต่ที่ผมพูดหมายความว่าการรณรงค์หรือการเน้นเช่นวันจันทร์รณรงค์เรื่องข้อ1วันอังคารรณรงค์เรื่องข้อ2วันพุธรณรงค์เรื่องข้อ3
9: เนาะในฐานะของพี่น้องสื่อมวลชนที่จะรณรงค์พูดทุกๆวันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
10: ์ใช่แต่การปฏิบัติเนี่ย
9: ต้องทำ5ข้อทุกวัน
10: ถูกต้อง
9: ค่ะก็
10: ขอบคุณมากเลยครับที่ท่านเสนอความเห็น
9: ค่ะคุณสังวานค่ะฝากคำถามมาเดี๋ยวเกี่ยวกับปุ๋ยวิศวะนะคะเดี๋ยวขวัญส่งคำถามให้อาจารย์ในไลน์แล้วนะคะแล้วก็มีคุณคริสคิงนะคะก็มีถามคำถามมาเหมือนกันคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ส่งบทกลอนมาให้นะอาจารย์บอกว่าเกษตรทั่วไทยไม่ไกลในใจขวัญพาผูกพันอาจารย์บ้วนล้วนท่วนทีสุขในใจใกล้ไกลไปทุกที่สิ่งที่มีดีดูสู่ในใจนี่ก็พี่เทียนนะคะเก่งมากเลยส่งกลอนสดมาให้เราทุกรายการเลยเดียว
10: คุ
9: ณป
10: ึ
9: ๊ดจ้ำปึ๊ดนี่คือชื่อไลน์ชื่อของอินบ็อกซ์ไลน์ที่ว่าส่งมาในไลน์ official ของเรานะคุณปึ๊ดจ้ำปึ๊ดค่ะบอกว่าเข้าวัดทำบุญทำทานน่ะปล่อยนกปล่อยเมียครับอาจารย์ปล่อยเมียให้เป็นผู้นำสั่งการเราได้ทุกเรื่อง อันนี
10: ้อย่างน
9: ี้ค่ะ
10: ผมขอพูดเรื่องที่อาจจะล่อแหลมนิดหน่อยนะ
9: ค่ะอาจารย์หักโค้งมาเบาๆหน่อยนะ
10: แต่ว่าไม่เลี้ยวโค้งแรงหรอก
9: ค่ะ
10: คือสามีหลายคนไม่เข้าใจภรรยาโดยเฉพาะคู่แต่งงานที่อายุใกล้ๆกันนะ
9: ค่ะ
10: อิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยครับคุณขวัญทุกวันนี้ที่เราสู้กันอยู่เนี่ยมันเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเมื่อครบวันหนึ่งเนี่ยสุภาพสตรีเขามีความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน
9: ค่ะ
10: แต่ถ้าคุณสามีไม่เข้า

0: จไม่เปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการที่จะมอบความรักให้กันและกันเนี่ยยังคงปฏิบัติการแบบเดิมๆเนี่ยก็จะนำความทุกข์มาสู่ภรรยา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทางเดียวที่ภรรยาจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องหนีผัวไปหาพระแล้วก็บอกกับว่าพระให้ถือศีล
1: ค่ะ
0: ให้ถือศีล8ศีลอะไรก็ว่าไปเพื่อปฏิเสธสามีอย่างนุ่มนวลเรื่องนี้สมัยที่ผมไปอ่านข่าวกับคุณสุวิทย์ที่ช่อง9เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมเคยพูดรณรงค์เรื่องหนึ่งว่าภาครัฐจะต้องบริหารจัดการฮอร์โมนของประเทศดูเหมือนพอฟังแล้วไม่เข้าใจคุณสุวิทย์ก็ไม่เข้าใจคุณสุวิทย์บอกอะไรฮอร์โมนอีกแล้วฮอร์โมนอีกแล้วเอาแล้วคุณขวัญลองไปดูสิครับที่เรามีปัญหากับชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นมาจนวัยดึกวัยอะไรต่างๆฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: แต่ผู้หญิงพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะหมดแล้วเขาจะไม่อยากยุ่งบางเรื่องบางราวแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีดำเนินการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามกรอบวัฒนธรรมเราเคยมีโรงเรียนเด็กเล็กวันนี้เรามีโรงเรียนผู้อาวุโสแบบไม่เป็นทางการแต่ความจริงควรจะทำเป็นทางการได้แล้วเรามีแต่บ้านบางแคมานานในอดีตวันนี้เราสร้างบ้านพักคนชราไม่ทันรับใช้ผู้สูงอายุแล้วนะฮะอ้าวขอบคุณมากนะครับขอแฉลบไปนิดนึงเป็นไงแหกโค้งไปหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะแต่ว่ายังมีใน Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังทักมาคุณเกริกชัยคุณสุภชัยสวัสดีค่ะคุณเกริกชัยบอกว่าอาจารย์เรื่องปัญหาหูนี่อย่าปล่อยไปนะต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะทักทายเข้ามาก็มีส่งคำถามมาด้วยขวัญทยอยเก็บแล้วเดี๋ยวถามในเบรกช่วงสุดท้ายนะคะคุณเอื้อมพรสวัสดีค่ะคุณมีสาราหรือมีสาระนี่แหละค่ะอาจารย์ก็บอกว่าขอสูตรดูแลพุทราเดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะคะไม่ลืมแน่นอนค่ะคุณทรงไทยสวัสดีค่ะคุณช่างน้อยนะคะคุณวรวุฒิค่ะคุณหนุ่มโอวันตินสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอัครพงศ์ฝากคำถามเรื่องต้นกุ้ยช่ายมาเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะอาจารย์เมื่อกี
0: ้ค่ะรายการเยอะคืออย่างนี้คุณขว
1: ั
0: ญที่ผมพูดเรื่องหูเนี่ยความจริงต้องการจะเตือนท่านทั้งหลายว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยการใช้หูฟังต้องระมัดระวังแค่นั้นเองที่ต้องการจะพูด
1: ค่ะก็นะระมัดระวังสุขภาพหูนะอาจารย์เพราะว่าหูเนี่ยคือถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตคู่อยู่เหมือนกัน
0: คนแก่มีปัญหาเรื่องหูเรื่องอะไรรู้ไหม
1: เรื่องอะไรคะ
0: หนึ่งเริ่มสื่อสารไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คนที่คุยด้วยจะเริ่มรำคาญ
1: ค่ะ
0: ว่าอะไรนะอะไรนะเนี่ยนะแล้วก็ไม่อดทนที่จะตอบแต่คนแก่จะมีปัญหาหูมากกว่านั้นคืออะไรคือ
1: เสียงแว่วในหูเหรอคะ
0: เวลาเขาคุยปกติเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ยิน
1: เวลา
0: พอเขานินทานะ
1: อ๋อได้ยิน
0: พอลุ่มได้ยินอีกอะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนแก่เนี่ยทำเป็นไม่ได้ยินซะ
1: ค่ะ
0: นะลูกหลานจะนินทาบ่นบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยให้เขาบ่นเขาเหนื่อยเขาอะก็ปล่อยให้เขาบ่นไปเราก็อยู่อัตตาเหตโนนาโถของเราท
1: ี
0: นี้คุณขวัญไปที่ดอกไม้บูชาพระเนาะ
1: ได้ค่ะมีดอกบัวอาจารย์คุยเมื่อกี้แล้วก็ขวัญคุยเรื่องดอกทานตะวันที่แพงขึ้น2บาทที่เป็นเรื่องดีกับเกษตรกรอาจารย์คุย
0: ดาวเรืองใช่ไหม
1: ดาวขออภัยค่ะดอกดาวเรืองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแตะพืชที่เป็นดอกไม้กำอย่างย่อๆแต่ละชนิดแล้ววันหลังเราค่อยคุยละเอียดถ้าท่านคิดจะไปทำนาบัวนะครับท่านมีที่นาที่น้ำขังตลอดเวลาเนี่ยก็เอาบัวหลวงไปปลูกปัญหาการปลูกบัวหลวงคือบัวแน่นบ่อแล้วไม่ปลูกใหม่คือถ้าบัวแน่นบ่อต้องปล่อยน้ำออกแล้วก็เอารถไถลงเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วไหลมันอยู่มันตัดไหลออกมาเดี๋ยวมันจะโตได้ดีขึ้นปลูกใหม่นะฮะ
1: ค่ะ
0: คนปลูกบัวมักจะมีปัญหาคือ

0: อย่างฤดูแล้งที่ผ่านมาหรือปีนี้ถ้าฝนไม่มาสม่ำเสมอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องว่าเป็นใบกระโถนใบกระโถนคืออะไรใบจะมีรอยไม่ไหม้สีน้ำตาลอ
1: ัน
0: นั้นเกิดจากการทำลายของเพี้ยไฟเพราะฉะนั้นจะปลูกบัวเป็นมืออาชีพต้องมีปั๊มโซล่าเซลล์เล็กๆแล้วก็ฉีดน้ำให้เปียกใบบัวตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: จะประหยัดค่ายาป้องกันกำจัดเพี้ยไฟแต่ถ้าจะชำระถ้าใบมันห่อๆอย่าเพิ่งหมดกำลังใจลงลุยเลยครับมีดตัดเลยตัดใบเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็จุ่มน้ำเพี้ยไฟจะตายในน้ำเองครับแต่เพี้ยไฟเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเฉพาะใบนะบางทีดอกตุ่มๆเนี่ยครับคุณขวัญกำลังตั้งดอกเลยนะฮะดอกมันอ่อนอยู่ๆมันเหี่ยวไปเฉยๆไอ้นี่ผมหาคำตอบอยู่นานเลย
1: เพี้ยไฟ
0: มันไปดูดกินตรงก้านดอกอะครับตรงบริเวณใกล้ๆกับคอดอกอะแล้วมันก็เลยเหี่ยวไปเฉยๆอันนี้คือให้ระวังที่สุดคือเพี้ยไฟท
1: ี
0: นี้อีกหนอนอีกตัวหนึ่งครับมันจะมีหนอนร่านหนอนบุ้งอันนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมนะฮะ
1: ค่ะหนอนบุ้งเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์คำแนะนำที่บอกว่าถ้าหนอนมันกินเราก็ตัดใบนั้นออกอะไรต่ออะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขอให้ฉีดยาสักครั้งหนึ่งไม่งั้นไม่อยู่หรอก
1: ค่ะฉีดยาแล้วเว้นห่างไปเท่าไหร่เราถึงจะตัดดอกได้เลยทำนองนี้อาจารย์คะ
0: อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เอาดอกไปกิน
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้เอามาดมนะแต่ส่วนมากเราก็ต้องดูว่ายานั้นน่ะมีเรซิดิวคือพิษตกค้างอยู่กี่วัน
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปที่ผมบอกมันไม่อยู่เนี่ยเพราะบางครั้งเราเอาใบนั้นออกไปกินแต่มันมีไข่มันมีอะไรที่มันซ่อนเล้นอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: บัวหน้าบ้านผมมีอยู่กระมังหนึ่งผมทดลองเรื่องนี้โดยเฉพาะยอมครับเหมือนป่วยแล้วไม่ไปหาหมอเหมือนที่ท่านแนะนำให้ผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรีบไปหาคุณหมอภาวินที่ศิริราชด่วนคุณหมอรักษาหูคอจมูกผม
1: ค่ะ
0: นะฮะน่ารักมากเลยคุณหมอท่านนี้นะเนี่ยทีนี้อันนี้คือบัวทีนี้เวลาคุณขวัญจะปลูกบัวก็ให้คำนึงถึงว่าจะปลูกบัวเอาอะไร
1: จะเอาดอกเอาเขาเรียกอะไรนะเม็ดบัวเอารากบัวเอาใบเหรอคะอาจารย์
0: จะปลูกเอาใบ
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกเอาใบคุณไม่เอาดอกใช่ไหมคุณก็ใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ถ้าปลูกเอาดอกนะฮะคุณก็ต้องระวังเพี้ยไฟตอนที่มันออกดอกอ่อนๆหรือคุณจะปลูกเอาฝักอ่อนขายกินเป็นผักได้ผักแกคุณขวัญคงเคยไปกินเมล็ดบัวใส่น้ำแข็งใสอะนะ
1: ใช่อันเป็นขวัญชอบอบกรอบมากกว่าอาจารย์ขวัญชอบความกรอบ
0: อบกรอบก็อร่อย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หรือชาวบ้านจะเรียกหลดบัวหรือไหลบัว
1: ค่ะ
0: ก็เอาไปทำอาหารแต่ถ้าคุณขวัญจะกินสายบัวอันนั้นไม่ใช่บัวทุกพันธุ์เอามากินได้นะต้องปลูกบัวสายซึ่งจะมีสีแดงหรือสีขาวน้ำควรจะลึกเม็ดครึ่งแต่ถ้าบัวทั่วไปเนี่ย50เซนนะฮะแต่ถ้าบัวหลวงเนี่ยก็แค่ใบมันตั้งดอกมันตั้งแค่น้ำหล่อไว้ก็พอแล้วและปลูกบัวพยายามรดน้ำให้เปียกใบไว้นอนอีกตัวหนึ่งสำหรับบัวสีนะครับถ้าใบแหว่งแหว่งใบพับ
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองหยิบใบที่พับเอามาแกะดูในนั้นน่ะจะมีดักแด้ของหนอนครับ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นบัวถ้าใบไม่สมบูรณ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกปลูกบัวอาจารย์เสริมลาบอกปลูกบัวอย่ากลัวมือเปียกน้ำ
1: โอ้มันต้องเปียกน้ำแหละอาจารย
0: ์สาวเข้าไปถึงโคนบัวนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปลิดที่โคนใบอย่าไปดึงนะอย่าไปดึงจากใบบนให้มันขาดออกมาไม่เอาเพราะเดี๋ยวมันหลุดออกมาทั้งต้น
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้เคล็ดลับที่คนปลูกบัวแล้วไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่า 1. ไม่ใส่ปุ๋ย การ

0: ใส่ปุ๋ยเอาดินมาปั้นเป็นลูกกระสุนเอาปุ๋ยใส่แล้วปั้นเหมือนขนมเปี๊ยะมาลูกกระสุนแล้วฝังโคนกอหรือเอามาห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้แล้วยาวาน
1: ทำยังไงอาจารย์
0: ให้จิ้มเข้าไปที่โคนกอบัว
1: แต่บัวมันก็ดำต้องดำน้ำลงไปเหรอคะอาจารย์คะ
0: ไม่ต้องก็คุณปลูกในกระมังในอ่างไม่ใช่แล้วบัวเสีย
1: อ๋อโอเคขวัญนึกถึงแบบ
0: แต่ถ้าเป็นบัวสายอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณแค่ก้มตัวมืออัดลงไปอ่ะได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่ไม่ให้หวานอันนี้เพราะอะไรฮะสาหร่ายตะไคร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็วัชพืชน้ำมันจะขึ้นมาเต็มเลยแล้วมันจะแย่งอาหารจากบัวนั้นถ้าไม่มีก้อนไปลูกกระสุนหรือไม่ทำเป็นเม็ดเป็นแบนก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นรูปกลวยแล้วหยิบปุ๋ยใส่ลงไปแล้วก็พับแล้วก็ไปฝังที่โคนกอบัวสำคัญที่สุดก่อนจะปลูกบัวอ่างสะอาดไหมถ้ามีตะไคร่น้ำอะไรให้ตากให้แห้งให้มันตายให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นดินที่จะปลูกบัวได้ดีควรจะหมักดินไว้1เดือน
1: ค่ะ
0: เริ่มไม่อยากปลูกละ1เดือน
1: นานอ่ะ
0: คือยังไงรู้ไหมคุณขวัญ
1: ทำไมคะ
0: คำว่าหมักดินหมายถึงว่าเอาดินใส่กระถางไว้ตะเหลียวเมล็ดวัชพืชหรืออะไรอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาเราก็กำจัดวัชพืชจนไม่มีแล้วก็เทน้ำออกปล่อยให้ดินแห้งต่อจากนั้นเอาน้ำสะอาดใส่อย่าให้หอยติดเข้าไปอย่าให้วัชพืชอะไรติดเข้าไปแล้วก็เอาบัวมาปลูกบัวที่จะมาปลูกล้างน้ำให้สะอาดอย่าให้มีแหนสาหร่ายตะไคร่ติดมานะอาจจะผึ่งไว้หน่อยก็ได้แล้วก็ปลูกอย่างนี้ครับในอ่างบัวคุณจะสะอาดสะอ้านอยู่เสมอและทุกครั้งที่จะจุ่มเนี่ยมือไปโดนเปียกแหนติดมือมาหรือเปล่าอะไรต้องระมัดระวัง
1: ค่ะ
0: อันนี้คือบัวนะ
1: ค่ะ
0: มีเวลาสัก5นาทีใช่ไหม
1: มีพอ5นาทีโดยประมาณค่ะอาจารย
0: ์โอเคคราวนี้ดอกไม้ต่ำก่อนจะดูดอกไม้คุณขวัญจะเห็นว่าใบไม้ที่เขากำมากับดอกไม้เนี่ยมาจากบ้านผมสุพรรณบุรีทุกวันวันละ1,000รถอ่ะคือ
1: ค่ะ
0: เตยใบเตยอ่ะคุณขวัญนึกออกป่าวเวลาเขากำดอกไม้อ่ะ
1: ก็คือเอาใบเตยไว้ด้านหลังอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: เป็นเหมือนใบเสริมความสวยงาม
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดบ้านขวัญดอกไม้อะไรก็คือดอกไม้เพียวอาจารย์ไม่ได้มีใบเสริมความสวยงามไม่ได้แบบว่าจัดเป็นช่อดอกเหมือนคนกรุงเทพเขาเลยทำนองเนี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนั้นมองรอบทิศ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามีใบเตยเนี่ยจัดทิศเดียวไม่เปลืองดอกไม้มากแต่ถ้าเป็นดอกไม้สมัยอาจารย์บ้วนเด็กๆนะมันจะมี3อย่างคุณขวัญ1ดาวเรืองแต่ไม่ใช่ดาวเรืองอย่างยุคปัจจุบันนะดาวเรืองไทยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วดอกเล็กๆ2บานไม่รู้โรย3บานชื่น
1: ค่ะ
0: วันนี้ดอกไม้ที่ปลูกง่ายตายยากแล้วถูกลืมคือบานไม่รู้โรยกับบานชื่นหายไปเลย
1: ค่ะ
0: ส่วนดาวเรืองสีเหลืองไข่พันอเมริกันกับไปดอกเล็กสีส้มอันนี้พันฝรั่งเศสอันนี้ก็ต้องยกย่องท่านศาสตราจารย์ดร.สมเพียรเกษมทรัพย์อาจารย์ผมท่านเป็นผู้วิจัยเรื่องนี้คราวนี้จากใบเตยจะให้ปลูกยังไงเตยปลูกแซมอยู่ชายร่องน้ำในสวนมะม่วงหรือสวนผลไม้ยกร่องแต่ถ้าต้องการปลูกเฉพาะให้เอาแสลนขึงแล้วก็ยกร่องเหมือนแปลงผักอ่ะแล้วก็ปลูกเตยหรือไม่ต้องก็ได้นะแช่น้ำไปเลยเพราะเตยมันอยู่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เอาย่อๆแค่นี
1: ้
0: อีกดอกหนึ่งซึ่งคุณขวัญจะไม่ค่อยรู้จักเดาว่าไม่รู้จัก
1: อันเหลือดอก
0: สร้อยสร้อยไก่รู้จักไหม
1: ไม่รู้จักจริงๆด้วยคืออะไรจ้ะเดี๋ยวเซิร์ช Google แป๊บนึง
0: เปิดในเน็ตดูสร้อยไก
1: ่ค่ะ
0: สร้อยไก่นะครับดอกมันจะเป็น
1: อ๋อขวัญรู้จักแต่แค่ขวัญไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสร้อยไก
0: ่เขาเรียกดอกสร้อยไก
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ตามต่างจังหวัดเขาจะปลูกไว้ขายวันพระวันโกนเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: มันจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ

0: ันน
1: ี้ก็สวยด้วยแล้วก็สีสันสดใสมากอาจารย์ค่ะ
0: พอมีใบเตยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้ดอกจะออกเหลืองๆนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีสร้อยไก่ใช่ไหมและยุคหลังเนี่ยเราจึงใช้กล้วยไม้ไหวมาดาม
1: ค่ะ
0: นะกล้วยไม้ที่เราปลูกนั่นแหละเป็นพวกไหวมาดามนะพวกน
1: ี้
0: จะแตกหน่อข้างๆกล้วยไม้มีสองชนิดคุณขวัญชนิดหนึ่งคือแตกหน่ออย่างไหวมาดามแคทเธอรียา
1: ค่ะ
0: นะฮะเรียกซิมโบเดียลแต่กล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งเช่นแวนด้าเข็มช้างพวกนี้จะมีใบออกมาสองแฉกเหมือนน้ำพุแล้วมีรากแทรกออกมาระหว่างต้น
1: ค่ะ
0: พวกที่ปลูกง่ายคือพวกหลังเนี่ยครับแค่ตัดต้นไปแขวนก็ใช้ได้แล้วข
1: ึ้
0: นให้ไอ้น้ำเย็นๆเอาหลังค่อยคุยกันนะก็คือปัจจุบันก็นิยมใช้ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ดอกดาวเรืองอย่างที่คุณก่อนว่าทีนี้วิธีปลูกเอากล้วยไม้ยังไม่ต้องนะ
1: ได้ค่ะเอาดาวเรืองก่อนไหมค่ะเอาดาวเรืองก่อนไหมอาจารย
0: ์เอาดาวเรืองก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ดาวเรืองถ้าปลูกร้อยพวงมาลัย
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ต้องการดอกใหญ่แต่ถ้าดาวเรืองต้องการขายเป็นดอกไม้กำหรือดอกไม้ตัดดอกปักแจกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องทำให้ดอกใหญ่วิธีทำให้ดอกใหญ่หนึ่งต้นจะเลี้ยงไว้4กิ่ง6กิ่งและปลิดดอกข้างออกคือดาวเรืองเนี่ยเวลาออกมาเมล็ดมันจะเหมือนเมล็ดข้าวโพด
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะมีดอกเล็กๆ2ข้างให้ปลิดออกครับแล้วเลี้ยง1ก้าน1ดอก
1: อ
0: ันนี้จึงจะได้ดอกใหญ
1: ่ค่ะ
0: แต่ถ้าไปดูที่เขาปลูกกันในทุ่งหรือที่ทั่วๆไปอันนั้นเขาปลูกดาวเรืองเพื่อส่งโรงงานอาหารสัตว์เอาไปเป็นสีผสมอาหารอะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ค่ะ
0: นะก็วิธีปลูกก็จะแตกต่างกันตรงเทคนิคการไว้กิ่งกับเทคนิคการปลิดดอกนะครับดาวเรืองเราก็ใส่ปุ๋ยสดเสมอตอนใกล้ออกดอกก
1: ็
0: 12 24 12ระวังเพื่อไปโรคไม่เยอะแมลงไม่เยอะแต่ตัวที่สร้างปัญหาจะมี2ตัวใหญ่ๆ3-4ตัว1หนึ่งคือหนอนชอนใบจะเห็นว่าใบเป็นคราบขาวๆอันนี้คือหนอนชอนใบตัวที่สองนี่ดุมาก
1: ค่ะ
0: คือพวกหนอนกระทู
1: ้
0: มันจะกัดกินเข้าไปที่โคนก้านคอดอก
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะไปอยู่ในก้านดอกเหมือนพวกหนอนหลอดหอมอ่ะจะมีทั้งหนอนกระทู้หนอนหลอดหอมมันจะกัดดอกจะแหว่งนะฮ
1: ะ
0: โรคก็จะมีโรคดอกเน่าแล้วก็ถ้าใบแตกออกมาหงิกๆอันนั้นจะเกิดจากเพลี้ยไฟนะครับดาวเรืองนี่ก็มาดังเพราะสมัยก่อน5ธันวาเราจะปลูกดาวเรืองที่ถนนราชดำเนินแล้วสสก็บอกว่าถ้าคล้องพวงมาลัยด้วยดาวเรือง ก็จะเจริญรุ่งเรืองอะไรเขาก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: และรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับทางศาสนาพราหมณ์เยอะเหมือนกันดาวเรือง
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นในก่อนหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะอาจารย์จะชวนพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวอาจารย์มาคุยต่อแล้วก็จะชวนอาจารย์ตอบคำถามในช่วงท้ายของรายการด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094 480 3076 094 396 6640

0: 49 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะหลังจากดอกบัวไปแล้วดอกดาวเรืองไปแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติม
4: คุณขวัญเอางี้กลัวตอบปัญหาไม่ทัน
3: ได้อาจารย
4: ์เรื่องดอกไม้ต่ำใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราหยิบมาคุยกันแล้วเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายผมจะเสริมให้อีกนิดหน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: แต่ที่ติดใจเรื่องที่จะไปอยุธยาเขาไปกี่วันฮะ
3: ไป3วันค่ะนั่นไงอาจารย์ถามไม่มี PR ในมือด้วย 3-5 กรกฎาคมนะถ้าขวัญจำไม่ผิด
4: โอ้ยถูกมาก
3: ค่ะ
4: เพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะว่า
4: เนี่ยผมภูมิใจนะคุณขวัญบ้านผมเนี่ยเคยต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะ
3: อ
4: ๋
3: ออาจารย์ทรงฤทธิ์ไปบ้านอาจารย์บ้วนมาแล้วเหรอคะ
4: เคยมาบ้านผม
3: เป็นยังไงบ้าง
4: เจอตัวจริงตกใจเลย
3: ยังไงคะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ย
4: หนุ่มเพราะว่าตอนนั้นมากับคุณอ้อม
3: ค่ะ
4: นะเคยได้ทานข้าวกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่มื้อหนึ่งแล้วทุกวันนี้เวลาท่านออกทีวีผมก็คุยกับท่านแต
3: ่
4: ท่านไม่ได้คุยกับผมนั่นเองนะ
3: ค่ะ
4: ก็พี่สุทนนี่ก็โอ้ชอบ
3: จ
4: ัดรายการท่องเที่ยวนะส
3: ่
4: วนคุณสุวิทย์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอันนั้นลึกซึ้งกันอยู่แล้ว
3: เป็นเกลือกันอยู่ใช่ไหมล่ะอาจารย์
4: เกลือกันอยู่ใช่แต่ว่าเสียดายว่าชีวิตนี้วาสนาน้อยไม่เคยมีโอกาสได้พบตัวจริงคุณดำรงพุทธาน
3: อืมค่ะคนที่ร่วมทริปที่ไปเดินทางกันครั้งนี้เนี่ยก็จะมี1วันนะคะที่มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้คุยกับคุณดำรงพุทธานแล้วก็คุณพิสมัยพิมพิศาสตร์คุณที่ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอพี่ใหม่เขาก็จะมีเรื่องเล่าในต่างๆในเรื่องของคู่สร้างคู่สมที่อยู่ในหนังสือหยิบยกออกมาเล่าเป็นออนเรดิโออาจารย์พี่ใหม่เป็นคนเล่าแบบเรื่องผีเรื่องต่างๆเนี่ยได้สนุกมากๆเลยอาจารย์ค่ะก
4: ็ไหนได้คุณ
3: ค่ะ
4: คุณขวัญพูดอย่างนี้ผมกำลังนึกเดี๋ยวปีหน้าผมขาดผู้สนับสนุนแล้วผมจะหาตังค์มั่ง จัดรายการพบอาจารย์บ้วนชวนกันคุย
3: อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะ
4: เอาทีนี้คุณขวัญที่ผมพูดถึงกูรูทั้งหลายเหล่านี้นะ
3: ค่ะ
4: ก็ทุกคนที่พูดมาเนี่ยเป็นกูรูตัวจริงเพราะว่าสังคมปัจจุบันเรามีปัญหาว่ามีกูรูบางคนก็เรียกว่ากูรู
3: ้
4: บางคนก็กูเลอะบางคนก็กูล้นนะบางคนก็กูล่อแร่คือพูดไปแล้วล่อแร่เพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะแล้วผมฝากไว้นิดหนึ่งนะอย่าเอาชื่อสถาบันไปต่อหางครับ
3: ค่ะ
4: ขอให้กูรูทั้งหลายที่ไปออกทีวีเนี่ยท่านพูดเฉพาะชื่อของท่าน
3: ไม่
4: ต้องอ้างสรรพคุณว่าอยู่มหาวิทยาลัยไหน
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเรื่องนี้ก็จะไม่พูดต่อพูดแค่นี้ก็รู้แล้ว
3: ค่ะ

0: เอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวคุณก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ก็บางครั้งสิ่งที่พูดเราฟังแล้วก็ไม่ใช่กูรูแต่เป็นกูเลอะกูล้นนะกูลวนลามอะไรว่าไปฮะแล้วแต
1: ่ได้เลยจ้ะ
0: แต่วันนี้ผมก็มีกูรูที่ผมหาความรู้จากท่านนะ
1: ใครคะ
0: อาจารย์ทรงฤทธิ์พงเงินเนี่ย
1: ค่ะ
0: โพอะไรนะโพเงินใช่ไหม
1: โพนเงินค่ะโพนพอผ่านค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้ความรู้ดีมากทางเชียร์คาเดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีกูรูอีกท่านหนึ่งเป็นนักกฎหมาย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยผมก็จะฟังจากท่านแล้วก็เป็นแฟนผมเป็นนักจัดรายการแต่ผมก็เป็นแฟนคลับของนักจัดรายการหลายคนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยผมก็เป็นแฟนคลับคุณขวัญแหละ
1: โอ้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าไม่ฟังคุณขวัญนะผมก็คุยก็ไม่ได้ยิน
1: ก็คุยกับคนอื่นไม่ก็อาจจะเป็นคุยกับติ้งหนุ่ยอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจารย์นอกจากฟังขวัญแล้วนะคะ
0: เมื่อวานก็ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดติ้งหนุ่ย
1: ค่ะมากันที่คำถามไหมอาจารย์ก็มีคุณผู้ฟังนะคะถามเรื่องของต้นกระเพราโหระพายี่หร่ามาค่ะบอกว่าคือซื้อมากระเพราโหระพายี่หร่าใบมันออกจะสีอ่อนๆเหลืองๆคนขายเขาบอกว่าให้น้ำมามากไปจะต้องลดการให้น้ำลงเขาบอกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าข้อสองคือเขาบอกว่าตัวโหระพายี่หร่ากระเพราเนี่ยชอบแดดแรงไหมต้องรดน้ำทุกวันหรือเปล่าการรดน้ำรดแบบไหนขยายกอกทำยังไงอันนี้อาจารย
0: ์เดี๋ยวเอาทีละขั้นนะ
1: ค่ะ
0: ที่แม่ค้าไปพูดว่าลดน้ำมากไปอ่ะ
1: จะใบเหลืองๆเขาลดน้ำมากไปจริงไหม
0: เขาไปมองว่าลดน้ำจนน้ำขัง
1: ค่ะ
0: พอน้ำขังมันก็นำธาตุอาหารไปเลี้ยงไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันก็แสดงอาการใบเหลืองขาดธาตุแต่ส่วนใหญ่อ่ะปลูกกระเพราแล้วก็แสดงไม่ค่อยมีน้ำขังหรอก
1: ค่ะ
0: อันนี้จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นกระเพราโหระพาสารแหน่ยี่หร่าใบมังลักต้องได้แดดทั้งวันครับ
1: ค่ะ
0: แดด6ชั่วโมงต้องปลูกกลางแจ้งหน้าแล้งปลูกทีหน
1: ้
0: าฝนปลูกห่างหน่อยเพราะถ้าหน้าฝนปลูกแล้วทีเกินไปเนี่ยทรงพุ่มมันจะทึบพอทรงพุ่มมันทึบไอ้ที่เห็นว่ามันเหลืองที่ใบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เหลืองทั้งใบนะเหลืองเป็นบางบริเวณอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไปพลิกดูใต้ใบ
1: จะ
0: เห็นขุยของเชื้อโรครา
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าโรคราน้ำค้างมันเป็นโรคครับแล้วเขาเตาะใบมาไม่ดีบางทีมันเหลืออยู่แต่ว่ากระเพราโหระพาสารแหน่ถ้าคุณขวัญมาแถวนครปฐมนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยผู้คนจะเก็บไว้ในเข่งแล้ว
1: คือนะหมายถึงเตรียมกลับบ้านเหรออาจารย์
0: ก่อนหน้านั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยเก็บมาเนี่ยพ่อแก่แม่เฒ่าเด็กเล็กก็จะเตาะเขาเรียกเตาะนะคือริดใบที่ไม่สวยงามเนี่ยออกครับ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้เวลาการขยายพันธุ์ที่ง่ายทั่วไปก็มักจะใช้เมล็ดนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดต้นช้าหรือบางทีเราจะปักชำกิ่งก็ได้อย่าไปขยายกอขยายไม่ต้องใช้เพาะเมล็ดก
1: ับ
0: ปักชำกิ่งแต่ถ้าปลูกพืชเหล่านี้ต้องใช้ปุ๋ยเน้นไปที่ตัวหน้า20 10 10 25 7 7หรือถ้าใช้สูตรเสมอแพงหน่อยถ้าจะเสริมก็ต้องยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือแอมโมเนียม21 00แต่ปลูกพืชพวกนี้พอต้นสูงขึ้นมาสักคืบหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็ดยอดครับ
1: ให้เด็ดยอดทิ้งเพื่อให้เขาโตแบบเหมือนเป็นพุ่มยอดใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย
0: ์พอเด็ดหนึ่งมันจะแตกสองมันจะแตกสองกิ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วสองกิ่งนะคุณขวัญต้องการจะแต่งให้เป็นพุ่มแบบไหน
1: ค่ะ
0: ก็เด็ดเอาเลยครับที่เด็ดมาแม้จะเป็นยอดอ่อนยอดเล็กยอดน้อยใช้ได้หมดครับ
1: ค่ะ
0: ใช้ได้หมดนี่ผมยังนึกว่าเวลานี้ยังไม่เห็นโปรดักต์นี้นะคือใบกะเพราเนี่ยมันมีใบที่ยังใช้ได้แต
1: ่
0: มันออกตลาดสดไม่ได
1: ้มันแก่ไปเหรอคะหรือว่ายังไง
0: ไม่ใช่แก่ไปบางทีใบไม่สวยไม่อะไรอย่างเง
1: ี้ยอ๋อค่ะ
0: แล้วก็ต้องทิ้งเสียดายความจริงนะถ้ามีใบกะเพราโหระพาอบแห้ง
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ใส่เป็นผงเ

0: เหมือนผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาใส่มาเนี่ย
1: อ๋อค่ะอาจารย์
0: ทำเป็นแอปเปิลไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เรียกอะไรผงชูรสอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นผงชูรสแต่ว่าคือเป็นรสชาติของกระเพราดีสำหรับการที่เราอาจจะไปอยู่ต่างประเทศตักบ้านต่างเมืองหากระเพรายากใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ใช่ผงชูรสนะ
1: ค่ะ
0: ผงที่เพิ่มการชูรส
1: ผงที่เพิ่มการชูรส
0: เพราะถ้าเป็นผงชูรสมันโซเดียมโมโนกลูตาเมต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือชูรสที่เขาขายไง
1: ค่ะ
0: แต่เป็นเขาเรียกว่า
1: แต่ไม่ใช่ผงคลุกข้าวใช่ไหมอาจารย
0: ์เป็นผงคลุกข้าวแต่ไม่ใช่ชูรส
1: ค่ะก็คือเป็นผงที่เราใช้ เสริมเพิ่มเติมจากอาหารหลักที่เราประกอบปรุงเสร็จแล้วอันนี้ขวัญเข้าใจถูกไหม
0: เรื่องนี้ต้องชมญี่ปุ่นนะ
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยการตลาดสุดยอดเลยสมัยหนึ่งมหาลัยเกษตรศาสตร์มีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนสาธิตเกษตรเชื่อมโยงกับที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เวลามีครูญี่ปุ่นมาเนี่ยนะบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาจะฝากอะไรมารู้ไหมครับผงปรุงรสเรียกผงปรุงรสละกัน
1: ค่ะ
0: ฝากผงปรุงรสเอามาแจกเวลาคนไทยกินแล้วติดใจ
1: ใช่ค่ะ
0: หาซื้อที่ไหนอ่ะหลังจากนั้นสินค้าตามมา
1: อันนี้เป็นการเปิดตลาดก่อนเลย
0: ปากกาดินสอยางลบกันไกลคลิปหนีบกระดาษเป็นชุดอยู่ในกระดาษเล็กๆเขาฝากครูญี่ปุ่นมาแล้วก็เอามาเป็นซูเวเนียร์เป็นของที่ระลึกให้กับคนไทย
1: ค่ะ
0: คนไทยเห็นแล้วชอบสักพักของมาแต่เราอย่ารังเกียจญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เพราะวันนี้ทุกวันผักของผมที่กำแพงแสนเนี่ยไปญี่ปุ่นทุกวันครับ
1: โอ้ยอาจารย์ส่งออกผักไปญี่ปุ่นเลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่บ้านผม
1: อ๋อ
0: บริษัทสวิฟบริษัททานิยาม่า
1: ค่ะ
0: บริษัทหลายบริษัทเขามีรถตู้เย็นและเขาส่งนักเรียนญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: มาเป็นนิสิตเกษตรกำแพงแสนแต่พอจบแล้วไม่ต้องกลับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้อยู่เมืองไทย
1: ให้ควบคุมการผลิตที่นี่ต่อ
0: ใช่เป็นผู้จัดการ
1: เ
0: พราะฉะนั้นญี่ปุ่นกับเราเนี่ยเราขายวัตถุดิบญี่ปุ่นไปแปลงไปของแพง
1: กลับมาขายเราต่อ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสนอชื่อยี่ห้อนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ไปซ้ำกับใครหรือเปล่านะเสนอว่าคนไทยควรจะปรุงแล้วใช้ยี่ห้อเดียวกัน
1: ให้เป็นตรา
0: ประเทศไทยทำ
1: เป็นตราประเทศไทยไปเลยใช่ไหมจานไทยแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ
0: ใช้ชื่อไทยทำเลย
1: ค่ะไทยทำนะคะ
0: แล้วก็ตั้งสโลแกน
1: ฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมล่ะคำว่าทำนะอาจารย
0: ์ไทยทำไทยกินไทยใช้ไทยส่ง
1: ค่ะ
0: เนี่ยกินเองด้วยส่งออกด้วย
1: ค่ะ
0: ถ้าเขียนเป็นภาษาฝรั่งก็เท่นะKITAM
1: ค่ะ
0: ไทยตั้ม
1: ไทยตั้มค
0: ่
1: ะ
0: ยอดไทยทำ
1: ค่ะมากันที่อีกคำถามหนึ่งของคุณสังวานนะคะอาจารย์เขาถามถึงเรื่องปุ๋ยวิศวะค่ะมันมีประโยชน์ต่อพืชผักผลไม้ช่วยให้เจริญงอกงามลูกผลไม้ดกจริงไหมเห็นเขาโฆษณาขายกันครับผมเลยอยากรู้กรุณาช่วยบอกคุณภาพของปุ๋ยวิศวะหน่อยครับติดตามอยู่ครับ
0: อันนี้ผมว่าคุณขวัญเขาอาจจะเป็นใช้ชื่อนี้เป็นชื่อเทรดเนมหรือเปล่า
1: เนี่ยขวัญก็พยายามหาใน Google นะอาจารย์ว่ามันคืออะไรปุ๋ยวิศวะขวัญไม่แน่ใจ
0: คืออย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะเวลาไปตัดกางเกงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรสั่งตัดใช่ไหม
1: ก็ตัดกางเกงสั่งตัดกางเกงเป็นร้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยจากที่ราคาปุ๋ยแพงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็พยายามพูดถึงคำว่าปุ๋ยสั่งตัด
1: เอ้วปุ๋ยเฉพาะทางอย่างเงี้ยหรอเฉพาะตัวพืชเฉพาะพืช
0: ใช่
1: ยังมันเป็นยังไงคะ
0: ปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: เป็นชนิดไม่ใช่ฮะเป็นวิธีต้องเอ่ยชื่อหน่อยนะอาจารย์ผมศาสตราจารย์ดร.ทัศนีอัตตนัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดร.ประทีปเนี่ย

0: เป็นคนทำโครงการปุ๋ยสั่งตัด
1: ค่ะ
0: คราวหนึ่งก็เคยเชิญผมเนี่ยไปบรรยายให้กับเกษตรกรให้เข้าใจเพราะอาจารย์บอกบ้วนไปช่วยอาจารย์หน่อยบอกอาจารย์มีปัญหาอะไรครับบอกเวลาอาจารย์พูดกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจให้บ้วนไปอธิบายคำว่าปุ๋ยสั่งตัดหน่อย
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าเนี่ยเคยไปตัดกางเกงไห
1: ม
0: เคยไปซื้อกางเกงโหลไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าซื้อกางเกงโหลเนี่ยป้ากางเกงมันไม่กระชับไข่ใช่ไหม
1: ก็คือไม่เข้าทรงเข้ารูปกับร่างกายของเรา
0: ใช่งั้นต้องไปร้านตัดเสื้อตัดกางเกง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะวัดในตอนที่เขาวัดเนี่ยมันเสียวๆเหมือนกันนะแล้วเขาก็วัดแล้วก็ตัดมาป้ากางเกงพอดีขากางเกงพอดีอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนกับปุ๋ยทุกวันนี้เราซื้อปุ๋ยสูตรเสมอซื้อปุ๋ย20 10 10ซื้อปุ๋ย30 10 10แล้วเราก็ไปโรยใส่ในดินโดยไม่รู้ว่าดินเราอะทรงไหนปุ๋ยสั่งตัดคือปุ๋ยที่เราเริ่มต้นจากไปเอาดินมาตรวจวิเคราะห์พอวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยว่าเขาขาดปุ๋ยอะไรเราก็มาเอาแม่ปุ๋ยมาผสมให้ได้ตามสูตรที่บ้านคุณต้องใช้ปุ๋ยแบบนี้เรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดคือใช้เฉพาะที่แล้วแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำปุ๋ยสั่งตัดคุณต้อง1รู้จักแม่ปุ๋ย2คุณต้องรู้วิธีคำนวณผสมปุ๋ยให้ได้ตามต้องการถ้าไม่เข้าใจก็ถามเจ้าหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตรู้ว่าดินในเขตของท่านเนี่ยเวลานี้ในพืชอะไรต้องการปุ๋ยอะไรก็น่าจะทำขึ้นมาแล้วอันเนี้ยจะเป็นการประหยัดการใช้ปุ๋ยคือบ้านเรานั้นเป็นอย่างนี้คุณขวัญเพราะเอ่ยชื่ออะไรมาปั๊บแล้วชาวบ้านจะต้องคนกำลังจะนิยมมันจะมีนักค้าขายเนี่ยแอบเอาไปใช้เป็นชื่อการค้า
1: อ๋อ
0: ผมเป็นตัวอย่างนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ผมคงไม่ถูกฟ้องนะ
1: อาจารย์
0: วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมะละกอเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นโรคใบหงิกนะใบด่างจุดวงแหวน
1: ค่ะ
0: ที่เกิดจากไวรัสของมะละกอนะซึ่งมีเชื้อไวรัสก็คือ PRV พาปายาริงสปอตไวรัสอาจารย์ของเราท่านหนึ่งคือดร.ดูสิอยู่ๆก็หายไปเฉย
1: ๆอาจารย์
0: ชื่อเล่นชื่อพี่เคแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวนึกได้เลยบอกปรากฏว่าพี่เคเนี่ยเขาก็วิจัยโดยไปค้นหาไวรัสในธรรมชาติที่ไม่รุนแรง
1: ค่ะ
0: เอาไวรัสตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปในต้นมะละกอให้มะละกอเป็นไวรัสซะก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รุนแรงใบไม่ผิดปกติแต่มีเชื้ออยู่ทำให้ไวรัสตัวรุนแรงเข้าไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้มันจะไปอธิบายก็ยืดยาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์ท่านก็ใช้คำว่าให้วัคซีนมะละกออ
1: ๋อก็เลยเป็นเอาไปใช้เป็นชื่อการค้าสำหรับบางคน
0: นั่นแหละแล้วก็มีแล้วด้วยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้พูดนะคุณขวัญพูดนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยทีนี้แต่ผมว่าศาลท่านมีวินิจฉัย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวัคซีนหมายความว่าเราให้ไวรัสไปแย่งที่ไวรัสตัวรุนแรงเข้ามาไม่ได้แล้วอันนี้เราเรียกวัคซีนมะละกอแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปผลิตอะไรมาแล้วมาฉีดเข้าไปไม่ใช่การจะเอาไวรัสใส่เข้าไปในต้นมะละกอเนี่ยต้องเพาะมะละกอในมุ้งให้ปลอดจากเชื
1: ้อ
0: แล้วต้องเอาผงคาร์โบลันดัมหรือเอาผงถ่านโรยแล้วก็ต้องไปเอาเชื้อไวรัสตัวไม่รุนแรงมาบดเอาน้ำแล้วน้ำคั้นมาปาดเพื่อให้ไวรัสเข้าไปในใบพืชได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสับแสงเพราะฉะนั้นเสียดายว่ารายการทีวีผมเลิกไปแล้วตอนนี้มีแฟนรายการถามหาเสี่ยงเนอเสี่ยงสุพรรณนะเน
1: ี่
0: ยผมกำลังจะฟื้นฟูผมทำรายการมีช่วงภาษาเกษตรวันนี้เสนอคำว่า
1: อาจารย์พูดเป็นเสียงสุพรรณนะคะ ค่ะ
0: ถ้าพูดเป็นภาษาสุพรรณแล้วใส่

0: เสื้อมอฮอมผ้าขาวม้าคาดเอวแล้วก็หมวกปุ้ยสร้างตัดไม่ได้เป็นชนิดของปุ้ยไม่ใช่เป็นสูตรของปุ้ยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปุ้ยสร้างตัดหมายถึงว่าปุ้ยที่เหมาะที่จะใช้กับดินตรงนั้นตรงนี้โดยต้องตรวจวิเคราะห์ดินก่อนแล้วเมื่อตรวจวิเคราะห์ดินเสร็จรู้ว่าธาตุอาหารชนิดไหนก็เอาแม่ปุ้ยมาปรุงให้ได้ตามสูตรแล้วก็ใส่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัด
1: อืมค่ะก็ปุ๋ยสั่ง
0: แล้วลงด้วยนะจ๊ะ
1: นะจ๊ะด้วย
0: จะลงด้วยนะจ๊ะ
1: ค่ะปุ๋ยสั่งตัดกับปุ๋ยวิศวะก็คือเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เป็นนวัตกรรมสูตรปุ๋ยใช่ไหมคะ
0: คนก็พยายามไปแปลงไง
1: เออค่ะ
0: แปลงเพื่อเหตุว่าเนี่ยมีการตัดแต่งต่อเติมนะคำว่าวิศวะนะ
1: ค่ะ
0: ก่อสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าปุ๋ยสั่งตัดมันจะมาทำขายมันเป็นกระสอบมันไม่ได้หรอกมันต้องรู้ว่าดินตรงไหนใช้กับพืชอะไรสมมตินะไปวิเคราะห์ดินมาแล้วถ้าคุณขวัญปลูกกะเพราโหระพากับคุณขวัญจะปลูกฝรั่งเนี้ยธาตุอาหารก็ไม่เหมือนกันแหละ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์มันก็ต้องตัดกับคนละแบบละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราขาดนักวิชาการซึ่งเรื่องนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีนักเกษตรก็คือเกษตรตำบลนะฮะแต่เด็กก็ไม่เรียกเกษตรตำบลแล้วก็อย่างลูกชายผมเนี่ยก็เป็นเกษตรตำบลอยู่ที่ร้องกวางจังหวัดแพร
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ใกล้ชิดชาวบ้านเขาก็ไปอธิบายความต่อนะครับอ่ะต่อไป
1: เป็นเรื่องของใช่อีกเหลืออีกประมาณ
0: อะไรตกหล่นแฟนรายการก็แนะนำว่าให้พูดสัปดาห์ไหนก็บอกมาก็แล้วกัน
1: ได้เลยค่ะวันนี้ไปต่อกันที่การดูแลพุทราค่ะว่าขอสูตรการดูแลพุทราและการดูแลมะพร้าวตอนนี้มีลูกจริงหรือเปล่าที่ต้องเติมเกลือลงไปต้องเติมยังไงคะอาจารย์อ๋อทำไมต้องเติมเกลือในพุทรากับมะพร้าว
0: คืออย่างนี้ครับเรื่องนี้อาจจะเกินกำลังผมที่จะตอบนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโซเดียมเนี่ยเกลือคือโซเดียมใช่ไหม
1: เกลือคือโซเดียมค่ะอาจารย
0: ์ถ้ามันมีอยู่ในดินเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องการนำธาตุอาหารตัวนั้นตัวนี้อะไรขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะฮะลองถามไปที่ดร.ยงยุทธโอสถสภาก็ได
1: ้โอ้จะติดต่อทางไหนแล้วเนี่ย
0: นะฮะมีท่านออกคลิปเยอะแยะและอาจารย์อะไรอีกท่านอยู่ราชกระบัง
1: ค่ะ
0: แต่อาจารย์ท่านนี้อยู่กำแพงแสนนะนะหรือว่านักปฐพีวิทยาเขาจะอธิบายรายละเอียดได
1: ้ค่ะ
0: แต่ผมอธิบายไม่ได้ผมรู้ไม่ลึกขนาดนั้น
1: ค่ะต้อง
0: แต่ความหมายความว่าถ้าคนไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าไม่ดินมันไม่ปะแล่มเหมือนอย่างกับแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามซึ่งมันมีความเค็มนิดๆอ่ะ
1: เป็นดินที่พื้นที่เชื่อมต่อกับทะเลเนาะมีความเป็นน้ำกร่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลูกมะพร้าวคุณต้องไปเอาเกลือมาใส่
1: ค่ะ
0: เขาพยายามจะทำให้มันมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแบบเดียวกัน
1: โอ้ค่ะถ้า
0: อย่างนั้นนะทีนี้เมื่อกี้พุทราใช่ไหม
1: ใช่พุทราค่ะอาจารย
0: ์พุทราเวลานี้ปัญหาใหญ่คืออะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: คือขวัญไม่ค่อยเห็นในตลาดอะตอนนี้คือ
0: คนไม่กิน
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมคนไม่กินคนกลัวยา
1: อ๋อ
0: ถามว่าทำไมต้องกลัวยาม
1: ันฉีดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: เพราะว่าพุทราเวลามันออกเนี่ยมันเหมือนถั่วฝักยาวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่เริ่มออกดอกไอ้ที่ออกดอกมาแล้วเริ่มติดเป็นตุ่มเล็กๆบางอันเริ่มใหญ่ทยอยออกมาเรื่อยแบบเนี้ยทีนี้มันก็ต้องฉีดยาให้เป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าฉีดยาไม่เป็นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขณะที่คุณจะป้องกันไอ้ลูกเล็กไอ้ลูกใหญ่ก็ได้ยาไปด้วย
1: ค่ะ
0: คนก็เลยไม่ยอมกินแต่ความจริงเนี่ยเคล็ดลับของพุทรานะ
1: ค่ะ
0: หนอนมันดุหนอนตัวที่ดุคือหนอนเจาะผล
1: ค่ะ
0: มันจะมุดหัวเข้าไปแล้วก็ไปกินในลูกพุทราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักการปลูกพุทราให้ระมัดระวังฉีดพ่นสารในช่วงที่พุทราก่อนออกดอกปราบหนอนให้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้น

0: ถ้าจะฉีดยาต้องดูว่ายานั้นมีฤทธิ์กี่วันถ้าครบ7วันถ
1: ้
0: ามันมีฤทธิ์7วันต้องเก็บหลังจากนั้น7ถึง10วัน
1: ค่ะ
0: และปลูกพุทราเวลาปลูกต้นเริ่มใหญ่เริ่มโตเริ่มสูงเก็บยากเขาจะตัดเหลือแต่ตอ
1: ค่ะ
0: เลี้ยงกิ่งใหม
1: ่
0: ถ้าเอาย่อๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันไหนค่อยลงรายละเอียดว่ามีการตัดแต่งเป็นทรงน้องนี่อะไรพุทรานมสดพุทราเหรียญทองสมัยอาจารย์บวชเด็กๆพุทราโบราณก็พุทราที่อยุธยาเนี่ยเขาเรียกพุทราไทย
1: ค่ะสมัยก่อนเล็กๆอ่ะใช่
0: สมัยก่อนเด็กๆก็เลยไปเก็บกินน่ะสิบลูกก็กินได้สักสองลูกน้องนั้นเน่าหมด
1: ค่ะอาจารย์ค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะมันเหลือคำถามเกี่ยวกับเรื่องใบกุ้นช่ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขวัญขออาจารย์ตอบคำถามตอนตั้งแต่ช่วงหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ทบทวนคำถามแล้วก็เรามาคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องพุทราเพิ่มเติมนะคะ
0: ทีนี้วันนี้ผมดูคำถามคุณขวัญไม่ได้เพราะว่าช่วงพักบ่ายครึ่งเราไม่ได้วางสาย
1: อ๋อเหรอคะค่ะ
0: คือก็เลยจะวางสายตอนช่วงบ่าย
1: ครึ่งค่ะได้ค่ะ
0: จะดูต้องดูคือถ้าท่านจะถามควรจะถามมาตั้งแต่วรรคแรกเลย
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นประชาสัมพันธ์
0: สัปดาห์หน้าเราตอบปัญหาเยอะหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: วันนี้ใครอยากสงสัยเรื่องดอกไม้กรรมพืชชนิดไหนปลูกยังไงอะไรก็ถามมานะครับ
1: ถามกันมาได้สัปดาห์หน้า
0: ถามได
1: ้ค่ะค่ะได้เลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เชิญชวนคุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่เปิดรายการเลยนะคะเดี๋ยวก็ชวน
0: ลายส่วนตัวคุณขวัญก็ได้บ้าง
1: เอาลายส่วนตัวขวัญไม่ได้ลิงก์ไว้ค่ะกับระบบของเครื่องนี้นะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขวัญกับอาจารย์บ้วนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีวิสาขบูชาครับ
2: MCOT Radio Network 107.75

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยะลาจัดเวียนเทียนกลางวันชาวยะลาจัดพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมรับศีลฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเที่ยงวันเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีกองกำลังผสมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองคอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวดทั้งนี้วัดทั้ง17แห่งในอำเภอเมืองยะลาได้ปรับเวลาการเวียนเทียนมาเป็นช่วงกลางวันและช่วงเย็นแทนเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดร.โจไม่หวั่นกระแสโพลหนุนผู้อิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิดาโพลที่เปิดเผยว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองว่าอาจจะตีความผลโพลได้หลายแบบแบบหนึ่งคือการมองระบบอีกแบบหนึ่งคือความเข้าใจในบทบาทระหว่างสกและผู้ว่ากทมตนคิดว่าตนและผู้สมัครสกของพรรคประชาชนกำลังรณรงค์สื่อสาร2ด้าน2มุมคือวาระเมืองและวาระเขตซึ่งการจะพัฒนาทั้งวาระเขตวาระเมืองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้จำเป็นต้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกที่มาจากพรรคเดียวกันหากดูผลโพลหลายอย่างประกอบกันยังมีอีก 38% ที่ต้องการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากพรรคเดียวกันน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องวาระเขตและวาระเมืองและเข้าใจกลไกการทำงานว่าการจะผ่านนโยบายต่างๆของฝ่ายบริหารคือผู้ว่ากทม.ได้นั้นจำเป็นต้องมีสก.เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยส่วนผลโพลออกมาในลักษณะนี้ทำให้เสียเปรียบหรือไม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าจะมองแบบนั้นเพราะผลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้33เขตกว่าทั้งกรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเพราะประชาชนชาวกทม.เล็งเห็นถึงการทำงานของพรรคประชาชนพรรคมีผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องอุดมการณ์และแนวทางการทำงานต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นคนทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นสหรัฐปัดปล่อยทรัพย์สิน 12,000 ล้านดอลลาร์ของอิหร่าน

0: ที่อายัดไว้สถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านรายงานรายละเอียดในร่างข้อตกลงอ้างว่าสหรัฐจะยอมปล่อยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถูกผู้นำสหรัฐปฏิเสธทันควันอย่างเป็นทางการระบุว่าเป็นเรื่องกุขึ้นมาเองทั้งหมดในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงขยายการหยุดยิงอีก60วันแต่ยังมีข้อขัดแย้งสำคัญเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างอิงร่างบันทึกความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการว่าสหรัฐจะต้องให้สิทธิ์อิหร่านเข้าถึงเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ภายใน60วันโดยสามารถโอนและใช้จ่ายในธนาคารปลายทางที่อิหร่านต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดแหล่งข่าวฟังอิหร่านระบุว่าการคืนเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดหากยังไม่มีการจ่ายเงินจริงอิหร่านจะไม่เดินหน้าเจรจาในขั้นตอนต่อไปร่างข้อตกลงของฝั่งของอิหร่านยังอ้างด้วยว่าอิหร่านจะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ทันทีโดยระบุว่าสื่ออิหร่านนั่งเทียนเขียนข่าวนี้ขึ้นเองพร้อมกับย้ำอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ปินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวอนนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหลังทางการมาเลเซียประกาศห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เริ่มพรุ่งนี้โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันธีดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องจับกุ้งส่งขายแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากการประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของทางการมาเลเซียที่จะเริ่มมีผลในวันที่1มิถุนายนนี้นายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลากล่าวว่ากุ้งที่เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและพัทลุงในระยะนี้ได้ขนาดที่จะจับส่งขายโดยหากเลี้ยงต่อไปก็จะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจึงร้องขอให้นายอนุทินชาญวีรโกนนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของเกษตรกรนายปรีชากล่าวว่าแต่ละปีจะส่งกุ้งไปมาเลเซียนับหมื่นตันมูลค่า 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรที่จะปล่อยตลาดนี้ไปหากมาเลเซียไปนำเข้ากุ้งจากอินเดียหรือเอกวาดอร์แทนตลาดส่วนนี้จะสูญเสียให้กับต่างชาติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะในเรื่องนี้เจรจาเร่งด่วนหากช้าไปจะกระทบต่อผลผลิตกุ้งที่กำลังออกสู่ตลาดเกษตรกรเสี่ยงถึงขนาดล้มละลายได้ที่ดารัชวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: สกัดจับรถบรรทุกน้ำมันซุกไอซ์ยาเคมูลค่ากว่า200ล้านบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายวิทยาอายุ30ปีคนขับรถบรรทุกนายพงศักดิ์อายุ45ปีเจ้าของรถบรรทุกและนายอนุชาอายุ38ปีคนขับรถยนต์นำทางพร้อมของกลางไอซ์ 1,687 กิโลกรัมเคตามีน50กิโลกรัมรถพ่วงบรรทุกถังยางมะตอย1คันรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ากว่า210ล้านบาทโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสืบทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เตรียมขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมาซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกยางมะตอยดัดแปลงให้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมจนกระทั่ง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถบรรทุกยางมะตอยขับตามรถยนต์อีกคันที่ใช้นำกับโดยขับผ่านไปยังตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นรถทั้ง2คันจึงพบของกลางดังกล่าวและควบคุมตัวไปดำเนินคดีการจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยได้รับคำสั่งจากบอสใหญ่ที่

0: ต่างประเทศให้นำยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปเก็บที่โกดังที่จังหวัดสระบุรีและส่งต่อแก่ผู้ค้ารายย่อยแก๊งนี้มีนายพงศักดิ์เป็นหัวหน้ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนและทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
8: MCOT Radio Network 107.75
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
11: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่สูงสุดที่เขตปทุมวันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานปริมาณฝนเวลา 15:30 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทุ่งครุพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนต่อเนื่องฝั่งพระนครเช่นบางแคหนองแขมจอมทองตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตวังทองหลางบางกะปิห้วยขวางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่โดยปริมาณฝนสูงสุดที่เขตปทุมวัน 88.0 มิลลิเมตรมาริกาเปิดแผนปฏิบัติการแก้น้ำท่วมโดย AI และเรดาร์นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่หน้าสถานีช่อง9อสมทซอยทวีมิตรหลังเซ็นทรัลพระราม9ติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมเข้าระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์ทั้งเมืองทำให้เห็นทันทีว่าเขตใดกำลังเสี่ยงถนนใดกำลังท่วมจุดใดต้องเร่งสูบน้ำจุดใดต้องส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่นำร่องระยะเร่งด่วน12เดือนได้แก่เขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตจตุจักรเขตลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางเขนเขตสายไหมเขตหลัก4เขตบางนาเขตประเวศเพราะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากและมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูงโดยจะมีการติดตั้ง AI Water Center ทั้งเมืองติดตั้งเซ็นเซอร์กว่า 3,000 ถึง 5,000 จุดซึ่ง AI จะสามารถคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าทำให้รู้ความเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าได้30นาทีถึง6ชั่วโมงจากนั้นระบบจะสั่งการเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติก่อนน้ำท่วมจริงซึ่งปัจจุบันหลายจุดยังใช้คนตัดสินใจแต่ระบบใหม่ AI จะสั่งการอัตโนมัติและจะบริหารจราจรช่วงน้ำท่วมได้อีกด้วยโดยจะเปลี่ยนไฟจราจรปรับเส้นทางแจ้ง Google Map แจ้งรถเมล์แจ้งรถฉุกเฉินทันทีทำให้รถไม่ติดซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมทรัมป์โจมตีศิลปินที่ถอนตัวคอนเสิร์ต250ปีการก่อตั้งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่ากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตชุดใหญ่ Freedom 250เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหลังมีศิลปินจำนวนมากพร้อมใจการถอนตัวจากการแสดงและอาจเปลี่ยนเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แทนทรัมป์ระบุว่าไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางศิลปินเกรด3ที่ได้รับค่าจ้างสูงเกินจริงและมีแต่เรื่องบนพร้อมสั่งการให้ทีมงานตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดงานอเมริกา Is Back Rally ในเวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อดึงมวลชนแทนและเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับหนึ่งของโลกเพราะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมกลุ่มใหญ่ได้มากกว่าเอลวิสเพลสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้ล่วงลับในยุครุ่งเรืองซะอีกและเขาก็ทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องใช้กีตาร์สักตัวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบลดไมเคิลนักร้องนำของวงร็อกชื่อดังเป็นศิลปินรายที่5ที่ประกาศถอนตัวจากคอนเสิร์ตนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าพวกเขาถูกทำให้เข้าใจผิดว่างานนี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ภายหลังพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเมืองกับองค์กร Freedom 250ที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์

0: ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

อบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และจะพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้พนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถของประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสของฝ่ายพระสวิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบดำบุญแทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

0: สุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พระดอนปิศาณนันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนลงและได้เชิญประธานโรงนะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์และกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์แล้วจะได้นั่งเก้าอี้เจ้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

0: รัตนศรีนะครับพระสงฆ์ทั้ง10รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ

ามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิทิเรนะสุขติงยันติ

0: วิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดลปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กับผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนา

0: แห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกลับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลในข่าวรายงานและในการเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี
2: ้ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการทอดทอดพระป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงลุ่มห่มนั่นเองครับ
3: สัพพะวิวาติปฏิฆาตุอาภากังทีระตังหิตายะสุขายะ
1: ผู้แทนลงนะครับในอรภัตไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แล้วได้พาดผ่านไประหว่างแขนประดมมือกล่าวคำถวายพระป่าแล้วจะพนักงานพระราชบิดาประโคมของไทยสังแปดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาพระป่า

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปางเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางงานศพนะครับและผู้แทนลุงก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับจะพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนลุงจะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไป

0: รุ่งเช้าเลยครับ
1: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างรามทัศน์ชั้นบนแล้วนะครับจะมาดำเนินงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับอันตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปในขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นพุทธินิยวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับ
1: ตอนนี้เมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธ

ทักสู่จรัสวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

สวาขาโตภควตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัตตัตตังเปทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือปุนากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดาระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

โอกาสและเกิดพิบูลภูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกระนับเลือดราหากพ่อนกหมู่พระสลาพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสะปณินิปิริมมิสาวุตตังชีเมฆรังอุทิตโกรัสเสนมารังทานาทิธรรมวิธีนาตวามุเนนโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทํานองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับทูตแผ่นพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งในขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะแนะนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาทย์พระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยดอกเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาวรำหนึ่งต้นตระกาวรำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประภาสเพตรา

0: ังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิธีพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานขันที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่ท่านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีปักกุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชรวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวัชรธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรวัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่พระอาจารย์ลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยที่จะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุขนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อวันนี้พระอาจารย์วิชาองคมนตรีผู้ชันพระองค์ได้ตะเคียนจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายด้วย
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

ติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทา

0: จากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณียสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของโคมแขวนประทีปรูปทรงอิ

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นะครับเพื่อถวายพระทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการ

0: านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐกาลลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัท

0: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวจริงๆนะ
3: ใช่
4: พรุ่งนี้เข้าสู่เดือนที่6แล้วอ่ะ
3: ถูกต้อง
4: กลางปีแล้วนะครับ
3: ใช่ครับนี่คือบรรยากาศเรื่องของการเข้าดาวปีใหม่เรื่องการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ยังเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นาน
4: ครับ
3: แล้วบรรยากาศหน้าหนาวที่เราเคยคุ้นเคยก็ผ่านไปไม่นานนะพี่ณรงค์แต่ว่าตอนนี้คือก็เหมือนจะหนาวๆอยู่เหมือนกัน
4: ครับก็เรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับฤดูฝนเพิ่งตกวันนี้เองอ่ะ
3: ใช่
4: นะฮะตกค่อนข้างหนักด้วยครับ
3: ใช่ครับ
4: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าร้อนมาก
3: ใช่
4: นะฮะบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นสีฟ้าสดใสเลยไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักค่อนข้างมากเลยล่ะคร
3: ับ ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างวันนี้คือตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมาไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นจะเป็นอย่างไรบ้างก
4: ็
3: บอกขึ้นมาได้แต่ว่าในส่วนของแถวๆออฟฟิศเนี่ยแถวอสมทแถวพระราม9เนี่ย
4: น้ำนองเลย
3: โอ้ช่วงบ่ายนี่คือเอาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองเนี่ย
4: ลมแรงมาก
3: ร้อนมากพี่โร
4: มเอาเหร
3: อร้อนจนแบบว่าแต่คือเราเห็นแล้วว่ามีเมฆมาไกล
4: ๆครับ
3: มีเมฆดำๆมาอยู่ไกลๆแต่ว่าในพอช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยถล่มแล้วคือเรียกได้ว่าตรงพื้นที่ลานจอดรถของสมทเนี่ยก็เรียบร้อยตามระเบียบ
4: ก็
3: เป็นคลอง
4: นั่งอยู
3: ่เรียบร้อยเลย
4: เห็นต้นไม้ข้างหลังที่ทำงานยุบไปโอ้โหลมแรงจริงนะฮะแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะฮะ
3: ครับ
4: ส่วนต่างจังหวัดนะครับก็ทางภาคเหนืออีสานตอนนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมถึงภาคใต้นะครับคลื่นจะสูงในช่วงนี้นะครับแต่ที่เราจับตาดูอีกเรื่องนึงแหมมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นโลกออนไลน
3: ์
4: ที่เขาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของ5คนลาวนะครับจริงๆเนี่ยเขามี7คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำที่ล่องแจ้งอ่ะไซสมบูรณ์อ่ะนะครับที่เขาเข้าไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของป่าปรากฏว่าเข้าไปในถ้ำนี่คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภาค2เลยนะครับแต่ว่าความยากและก็ความต่างกันเนี่ยคือในส่วนของถ้ำหลวงเนี่ยมันจะเป็นถ้ำพื้นราบแล้วก็เป็นภูเขาแล้วก็มีถ้ำเหมือนกับอุโมงค์เข้าไปใช่มั้ยฮะ
3: ก็คือเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่าที่ล่องแจ้งเนี่ยมันก็คือภูเขาหินปูนคร
3: ับ
4: พอภูเขาหินปูนเนี่ยมันมีรอยแตกรอยแยกนะฮะ
3: ครับ
4: คือมันดำดิ่งลงมานะฮะเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาก่อน5ชั่วโมงแล้วจึงจะเห็นรอยแยกแล้วเรามุดเข้าไปในรอยแยกนั้นนะฮะแคบบ้างกว้างบ้างแคบบ้างกว้างบ้างนะฮะอันนั้นคือลักษณะถ้ำของล่องแจ้งที่ใสสมบูร

0: แต่ไม่เหมือนกับที่คุณน้ำนางนอนนะฮะคุณน้ำนางนอนก็คือถ้ำปากกว้างมากเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆลึกเข้าไปหลายกิโลนะฮะลักษณะเดียวกันมีคนลาวเข้าไปติดอยู่ในนั้น8คนแต่ว่า1คนเนี่ยสามารถดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นได้นะฮะแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งผู้นำชุมชนนะฮะที่ลาวเขาเรียกว่านายบ้านนะฮะไปแจ้งนายบ้านแล้วปรากฏว่าสัมภาระกำลังเขาไม่พอเขาก็เลยร้องขอให้กู้ภัยของไทยเราเนี่ยนะฮะคุณปอนฉักกฤษก็นำทีมไปนะฮะเมื่อวานนี้ช่วยเหลือได้สำเร็จแล้ว5คนนะฮะดีใจกันนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งฮะที่ต้องมาเล่าเนี่ยเพราะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีญาติอีก2ครอบครัวที่นั่งง้อยนั่งเศร้าเพราะญาติเขายังอยู่ข้างในแล้วยังไม่เจอตัวด้วยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าคือเท่าที่ติดตามคือตั้งแต่วันที่มีข่าวว่าเจอทั้ง5คนน่ะที่ยังติดอยู่ในถ้ำเนี่ยรอบแรกก็คือพยายามนอกจากเราจะดู ดูข่าวของไทยแล้วนะท่านผู้ชมเราก็พยายามไปดูทางสื่อของทางสปป.ลาวว่าเขามีการนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าก็คืออย่างมันจะมีภาพหรือมันจะมีคลิปที่เราเห็นกันอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่ามีคนชาวลาว5คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยนั่งอยู่บนโขดหินตรงนั้นแหละคือสื่อฝั่งไทยเนี่ยเห็นหมดแล
0: ้
1: วแต่ว่าในสื่อของสปป.ลาวเนี่ยเขายังไม่มีการนำเสนอภาพนี
0: ้ oh.
1: เพราะว่ามันคือมันก็จะเป็นเรื่องมันจะเป็นลักษณะของการโฟนอินเข้าไปในการในช่องข่าวของเขาว่ามีการพบแล้วแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คือมันก็จะมีหลายๆคนที่มองว่ามันก็จะอย่างที่บอกอย่างพี่รงบอกไปว่ามันจะมีความรู้สึกของอีก2ครอบครัวใช่ที่เขายังไม่เห็นว่าคนในครอบครัวเขาอยู่ตรงไหนของภาพ
0: ยิ่งไม่เจอเนี่ยนับวัน1วัน2วัน3วันตอนเนี้ยเขาหายเข้าไปตั้งแต่วันที่19อ่ะฮะไปแจ้งในบ้านวันที่20เนี่ยวันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะครับ
1: 31
0: นะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับคือ5คนที่เจอเนี่ยเจอเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนะครับเอาพวกสารอาหารเข้าไปเอาสารน้ำเข้าไปให้เขาแข็งแรงเพื่อจะออกมาจากถ้ำได
1: ้
0: แต่พอนับเวลาผ่านไปแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะอีก2คนยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามกู้ภัยของเราเนี่ยนะฮะไม่ทอดทิ้งญาติทั้ง5คนพอคนแรกออกมาก็เฮ้คนที่2ออกมาก็เฮ้จนถึงคนที่5ใช่มั้ยอีกมุมนึงของเจ้าหน้าที่เราอ่ะต้องเข้าไปประกบ2ครอบครัวเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะฮะเจ้าหน้าที่พยายามตามหาให้ได้นะฮะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะฮะความหวังยังมีอยู่อันนี้ต้องปลอบใจอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งดีใจก็ดีใจด้วยที
1: ่
0: รอดชีวิตออกมาแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับไอ้ที่ต้องเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นความชื่นใจของทั้งสองประเทศฮะความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าดูตามโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟูของฝั่งไทยรวมถึงอินฟูของฝั่งทางสปป.ลาวเนี่ยเขามีการนำคลิปนำเหตุการณ์นี้ไปเล่ากันในหลากหลายแง่มุมต่างๆนานาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเสียงใหญ่ก็คือเป็นไปในทางชื่นชมแล้วก็ยกย่องทีมกู้ภัยของไทยรวมถึงนานาชาติที่เข้าไปส่วนที่กำลังในรอบนี้เพราะว่าอย่างรอบแรกทีมกู้ภัยชาติแรกๆที่เข้าไปก็คือเนี่ยแหละบ้านพี่มึงน้องก็คืออย่างไทยเราเนี่ยแหละที่เข้าไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศรวมถึงหลายๆคนที่เคยร่วมภารกิจกับ13หมูป่าก็ไปร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยในการค้นหาอีก2คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในถ้ำ
0: เราก็ดีอกดีใจชื่นใจไปด้วยนะฮะเขาขอบคุณไทยเรานะฮะคืออ่านข่าวภาคเช้าอ่ะตอนเช้าของทางช่อง9อ่ะนะครับตอนที่โผล่มาจากน้ำอ่ะ ผมชื่ออะไรนะชื่อแบทชื่อเบงเนี่ยนะฮะผมเป็นคนไทยนะเนี่ยโอ้ที่บอกว่าคนไทยเนี่ยละเขายกมือไหว้บอกผมรู้แล้วว่าคนไทยต้องมาช่วยผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกภูมิใจอ่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยคร
1: ับนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าคงต้องรออีก2คนนะ
0: ครับ
1: ต้องร่วมลุ้นกับภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าจะช่วยออกมาแล้ว5คนแต่อีก2ครอบครัวเขาก็ยังรอคอยอย่างใจจ่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างคือภาพข่าวที่มันออกมาเนี่ย
0: ค
1: ือในมุมหนึ่งถ้าเกิดเราอยากจะดีใจมันก็เหมือนยังดีใจไม่สุดนะพี่รงเพราะยังคายังติดอยู่ในอีก2ก็ต้องรอดูว่าจะหาได้เร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่า
0: เราไม่อยากให้ใครสูญเสียใช่ไหมครับนะฮะส่วนประเด็นที่เราจะคุยวันนี้มี2เรื่องนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าเงินจะโอนเข้าอย่างไรเดือนละ 1,000 บาทนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่29นะครับอัปเดตตัวเลขนะฮะที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลย

0: เนี่ยนะครับก็26ล้านกว่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ 1,000
1: ครับ
0: ก็สามารถใช้ได้วันละ200 บาทนะครับส่วนผู้ที่พยายามจะลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่

0: แล้วแบบกะว่าทดสอบระบบอะระบบจะเสถียรมั้ยเดี๋ยวผมมาลงไทยทุกไทยอีกทีนะระบบก็ตรวจสอบได้ฮะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเคยทำผิดเงื่อนไขมาก่อนหน้านี้ไงฮะก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้ในชั่วโมงแรกที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นในเรื่องในส่วนของผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารไทยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือโครงการนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีหลายเงื่อนไขที่อยู่ในนั้นรวมถึงการเปิดให้กลุ่มไรเดอร์เพราะว่ามันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขามีการเรียกร้องกันเพราะว่าอย่างร้านค้าบางร้านที่ไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่มีที่จอดรถเนี่ย หรือว่าอยู่ในซอยลึกๆเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน
0: ก็เห็นว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาสต็อกสินค้าแล้วเพราะเขาเชื่อว่าการซื้อการขายคึกคักแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ต้องมาหยิบยกเพราะว่าโอ้โหมันมีคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้ใครเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าไม่พออกพอใจนะฮะก็คือตามข่าวก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาตั้งแต่4โมงเย็นนะฮะแล้วพอถึง4ทุ่มขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านเนี่ยนะครับที่นนทบุรีอ่ะปรากฏว่าท่านอยู่เลนขวาไรเดอร์เนี่ยอยู่เลนซ้ายปรากฏไม่แน่ใจว่าเมาหรือว่าหลับในหรือมีอะไรเกิดขึ้นรถเฉมานะฮะแล้วก็มาเบียดแล้วมาชนไรเดอร์นะฮะจนไปกระแทกแบรีเออร์แขนไรเดอร์ได้ขาดจุดเกิดเหตุเลยนะครับและยังไม่เท่านั้นลากร่างไปไกลถึง50เมตรจนเขาเสียชีวิตคาที่นะฮะนอกเหนือจากไม่ลงมาดูแล้วขับหนีพอขับหนีเสร็จพลเมืองดีเขาเห็นนี่ครับว่าโอ้โหคุณทำคนเสียชีวิตเลยเนี่ยเขาขับรถตามไงพอขับรถตามกว่าจะไปเจอแล้วก็ยอมจอดลงมาได้เนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะฮะพอโทรศัพท์ตลอดเวลาเสร็จพอตอนลงจากรถอ่ะคุณอาทิตย์ครับเขาลงฝั่งคนนั่งซ้อนนะเขาไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะ
1: ครับ
0: เสร็จพอลงฝั่งคนซ้อนเสร็จพลเมืองดีก็ไปล้อมนะฮะแล้วก็โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำมาสมอ้างว่าเป็นคนขับไงจนพลเมืองดีทักเลยบอกว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้นะเพราะฉันเห็นคุณขับมาอยู่คนเดียวนะครับตำรวจคุณดูนะอย่าให้เขาเปลี่ยนตัวคนขับนะนะฮะแล้วที่สำคัญครับพอเอาไปถึงโรงพักแล้วอ่ะไปเป่าแอลกอฮอล์แล้วอ่ะได้119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์
0: เขาบอกยังไงรู้ไหมฮะเป่าไปเถอะขึ้นไปยังไงก็ได้ผมไม่ใช่คนขับนี่แหละฮะทำให้สังคมรู้สึกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมโอ้โหนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยฮะถึง1ในตัวบุคคลคนขี่คนขับรถคันนี้นะฮะ2องค์กรของเขานะฮะที่ภาพลักษณ์น่าจะเสียหายอ่ะครับพออีกวันหนึ่งนะฮะเขาประกันตัวออกไปโดยใช้ตำแหน่งของตัวเองใช่ไหมพอสั่งเมาแล้วเจอทนายความแล้วจึงกลับมานั่นแหละฮะความจริงจึงเปิดเผยว่าขับไปคนเดียวไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงคนขับพร้อมจะเยียวยาทุกอย่างส่วนองค์กรเขาทำไงรู้ไหมฮะต้องเอาออกจากตำแหน่งก่อนให้ไปอยู่
1: ที่ตำแหน่งออกมานี่
0: นะฮะที่ไม่ให้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่เดิมหนักไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าตำแหน่งที่ได้รับใหม่เนี่ยปรากฏว่าเงินประจำตำแหน่งจากเดิมเคยได้18,000กลายเป็นได้40,000นะฮะแล้วก็อำนาจหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมอีกก็ทำให้สังคมชักจะไม่พอใจอีกแล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือในส่วนของมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับ
0: ครับ
1: คุณหมอแท้จริงก็คือมีเรื่องของการเมาแล้วขับเคสไหนเนี่ยต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาอ่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วตัวเองก็ต้องมีการตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีกระแสข่าวเรื่องของการพยายามเปลี่ยนตัวคนขับโดยเนี่ยอันนี้มันก็นำมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างที่สังคมจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน
0: เห็นคุณหมอแท้จริงเนี่ยยื่นเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: ให้เอาผิดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะเชิญคุณหมอแท้จริงมาคุยเลยชั่วโมงที่2แต่ชั่วโมงแรกเราคุยกันไทยช่วยไทยพลัสก่อนนะ
1: ครับแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: เรื่องแรกนะครับเราจะคุยกันก็คือพรุ่งนี้นะฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะเริ่มโครงการแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลจะโอนเงินอย่างที่บอกฮะเขาจะโอนให้4,000 แต่ว่าจะโอนให้เดือนละ1,000นะครับเงื่อนไขก็คือว่าให้ใช้วันละ200นะครับต้องใช้หมดภายในเดือนมิถุนายนนี้นะฮะ 1,000 บาทครับจะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปลบทบเดือนหน้าแล้วกันเนี่ยเขาตัดเลยนะฮะเดือนหน้าเขาจะส่งให้อีก 1,000 เพราะฉะนั้นวางแผนใช้จ่ายดีๆรัฐออกให้60เราออกให้40แล้วเขาเชื่อว่าการค้าการขายเนี่ยมันจะบู
3: ม
4: มันจะคล่องตัวแม่ค้าพ่อค้าอาจจะขายกันเป็นมือระวิงเลยนะฮะเขาเตรียมพร้อมยังไงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับ
3: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณธนิวัลคุณมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับตอนนี้คุณธนิวัลอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนิวัลครับ
5: ค่ะสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์ค่ะ
4: ครับขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
3: ครับครับ
5: ครับเย็นไหมคะวันนี
3: ้เย็นมากแต่ยิ่งข้างนอกอากาศฝนตกด้วยห้องส่งยิ่ง
5: ฝนตก
3: เพิ่มอีก
4: ห้องส่งนี่เข้าไปใหญ่เลยฮะหนาวเข้าไปใหญ่เลยนะครับท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยฮะมีการประสานทางสมาชิกเนี่ยเขาเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ
5: ก็เห็นเพื่อนๆในไลน์เขาก็ส่งกันนะคะว่าเขาว่าขึ้นป้ายไปช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นต่างจังหวัดเขาก็ตื่นเต้นกันนะคะ
3: ครับ
5: พวกร้านต่างจังหวัดก็ขนาดไม่ใหญ่มากเขาก็ติดป้ายกันแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราก็คงเห็นพุทธพับนะคะ
3: ครับ
5: บรรดาหาบเล่แผงลอยร้านเล็กๆในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: รวมทั้ง
5: คนที่เดินทางนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็คงใช้เอาไปลดที่นี่ได้อ่ะค่ะ
4: ใช
5: ่รถไฟฟ้าสี่สายอ่ะค่ะ
3: คร
5: ับก็น่าดีใจนะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เดินตลาดนะคะแต่ว่าก็ไปเนี่ยค่ะก็ขึ้นรถได้ก็ถือว่าก็ลดก็รัฐบาลช่วยไปตั้ง 60% นะคะ
3: ครับ
5: จริงบางคนก็ขำนะคะที่บอกว่าช่วย50-50ดีกว่าเป็นคนละครึ่งดีกว่าคิดยากอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้เราได้เยอะกว่ารอบที่แล้ว
4: ใช่
5: แต่ก็ขำๆมากค่ะก็คิดว่าจำนวนของคนที่ลงเท่าที่ดูนะฮะคนลงคนเดิมอะลง18ล้านคนเนี่ยก็ลงกันทันทีอะไรเงี้ยก็มีคนใหม่ขึ้นมาอีก8ล้านอะไรเงี้ยเห็นว่าประมาณ26-27ใช่ไหมคะ
4: 26ล้านกว่าครับใช่ครับ
5: ก็คงตั้งหน้าตั้งตารอจะใช้กันนะ
3: คะ
5: จริงแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากไปแย่งสิทธิ์คนอื่นนะแต่ว่าก็ต้องทำไว้เพราะว่าจะได้เอาไว้จะให้สัมภาษณ์ได้ความสึกนะคะว
3: ่
5: าเออนะเวลาไปคุยจะได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้
3: จะได้คุยเขารู้เรื่องนะ
4: คือก่อนหน้านี้ครับท่านนายกฮะ
3: ครับ
4: คือบรรดาร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มากินเนี่ยหนึ่งน้อยลงไปกว่าเดิมและสองอ่ะที่มานั่งกินเหมือนเดิมเนี่ยการสั่งอาหารก็น้อยลงไปกว่าเดิมอีก
5: น้อยลง
4: ใช่ครับ
5: ค่าใช้จ่ายลงเมื่อก่อนเคยกินอาหารสมมติว่าสั่งเราสี่อย่างป
3: ั
5: จจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเหลือสามอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่ราคาไม่สูงมากถ้าเป็นอาราคาร์ดนะคะ
3: ครับ
5: ก็จะก็ภาษาเราก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงอ่ะบางทีดูเหมือนโต๊ะเต็มแต่ว่าโอ้พอเช็คบินมาแล้วเก็บเงินตอนเย็นตอนกลางคืนเอ๊ะตัวเลขมันน้อยลงก็คือการใช้จ่ายต่อหัวลดลงมากๆค่ะ
3: ครับ
5: ตอนนี้บอกให้ไว้ตัวเลขไว้เป็นความรู้นะคะตอนนี้ร้านที่จะขายดีได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ถึง300นะคะ
3: ครับ
5: ถ้าร้านที่ยังขายดีอยู่เนี่ย
3: ครับ
5: ค่าใช้จ่ายอย่างมื้อกลางวันเนี่ยเขาก็จะกินกันถ้าร้านที่ยังอยู่ที่เป็นสำหรับคนทำงานนะคะก็จะอยู่100 110อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อิ่มกันไปแล้วก็ถ้ามื้อเย็นก็จะไม่เกิน300ช
4: ่
5: วงนี้ร้านก็ยังพอมีต่อคิวกันได
4: ้อืมครับ
5: เนี่ยร้านที่ยังขายดีจะเป็นประมาณนั้นนะคะ
4: อ่าฮะแล้วผู้ประกอบการรายเล็กระดับไมโครเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่านี่คือการไปต่อลมหายใจให้เขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเขาแทบจะล้มหายตายจากเลยแหละครับ
5: คือบางคนเนี่ยบอกว่าบางวันขายไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเลยบางคนบอกว่ากินไข่บางคนก็ระบายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเออแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในจำนวนเขาเรียกอะไรนะคะใน Red Ocean เนี่ยหมายถึงว่าจำนวนผู้ขายมันเยอะมากเป็นแสนเป็นบางทีอาจจะถึง1ล้านรายก็ได้แล้วนะตอนนี้จำนวนผู้ขายอะนะคะร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันไปละค่ะว่าทำยังไงที่จะคือบางคนเนี่ยเขาบอกวันนี้น้องได้10ออเดอร์เองพี
4: ่
5: 10ออเดอร์นี่หมายถึงปันดาโกสไม่มีหน้าร้านนะคะก็เท่ากับว่าได้500ถึง600บาทเอาเข้าจริงๆจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเอา
4: uh-huh.
5: มันไม่ได้หรอกนะคะหักต้นทุนไปแล้วแต่ว่าก็คือบางวันได้20กล่องบางวันได้10กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้อยู่ในนี้ค่ะเพราะนั้นเราก็หวังว่าพวก delivery เนี่ยหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยค่ะก็คงจะดีก็คือได้ใช้ delivery กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็หมายความว่าร้านบรรดาร้านที่ไม่มีหน้าร้าน
3: ที่อยู่ลึกๆ
5: หรือว่าบรรดาจะมาสักคนเคยกินข้าวอาจจะสั่งข้าวกะเพรา50 60เนี่ยก็ลดลงไปตั้ง 60% แล้วเนี่ยก็คงอันนี้คือต่อหายใจลมหายใจผู้บริโภคด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้บรรดาร้านค้าเนี่ยมียอดขายเพราะว่าเรามีผู้ใช้ตั้ง26ล้านตอนนี
4: ้
5: อันที่ผู้ใช้มี26ล้านคนเนี่ยถ้าดูแล้วตัวเงินที่รัฐบาลใส่มาแต่ละเดือนเนี่ยมันก็น่าจะไม่มันประมาณ 175,000 ล้านใช่ไหมคะ4เดือนเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็ 40,000 กว่าล้านก็เท่ากับเท่ามากจะมากกว่าอันเดิมนิดนึงนะคะ
4: แต่ว่า
5: เดิมเนี่ยมัน2เดือน 80,000 ล้านใช
4: ่
5: ไหม
4: ครับแต่ว่าการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นกว่าคนละครึ่งเลยมั้ยฮะเพราะว่าม
5: ันได้ตั้ง60
4: เออได้ตั้ง60อ่ะครับ
5: จะซื้ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีที่เขาบอกว่าเราเอาเงินใส่เข้าไป600กว่าบาทใช่ไหมแล้วรวมกันนี่คือต่อเดือนนะคะแล้วรัฐบาลให้มาอีก1,000เท่ากับว่าเราก็ซื้อของได้2เท่ากว่านะคะก็มันก็เป็นอะไรที่คือยังให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วเหมือนกันว่าคนตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยคนที่มีรายได้มีเงินเดือนประมาณ10,000ถึง20,000เนี่ยเขาติดลบไปแล
4: ้
5: วเดือนละ3,000ถึง5,000เพราะนั้นไอ้ 3,000 ถึง 5,000 เนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเก่าเงินเก็บก็ต้องหยิบยืมกันใช่ไหมคะก็เป็นมาแล้วเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเพราะนั้นมิถุนาเนี่ยก็น่าจะพอที่จะเอาไปจุนเจือไอ้ที่ติดลบไปได้ใช่ไหมคะ
4: คร
5: ับ เนี่ยไม่งั้นมันก็เท่าที่เห็นน้องๆหลายๆคนรอบตัวเนี่ยที่หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าทุกตกตรมอะไรเนี่ยก็คือว่าก็ต้องบางคนก็หยิบยืมหม
4: ุ
5: นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีสตังค์กันอันนี้ก็อันนี้เราเห็นคนรอบตัวตลอดเวลา
4: แล้วก็ช่วงรัดเข็มขัดช่วงประหยัดแบบนี้หลายคนทำอาหารกินเองที่บ้านไงจะได
5: ้ใช่อันนี้ค่ะที่จริงๆแล้วนะตัวเองเนี่ยหนึ่งไม่พยายามไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องขึ้นราคาเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเรฟเฟอเรนซ์ว่าอ๋อนี่ไงคนนั้นก็ขึ้นฉันก็ขึ้นมั่งอะไรเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงก็ยังก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องทำกับข้าวกินเองถูกกว่าที่ออกไปกินนะคะเพราะว่ามันก็จะกระทบบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารที่พอพูดแล้วมันเหมือนเป็นมันเป็นการชี้นำอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้แต่ละคนก็งานน้อยลงความยุ่งของการที่จะต้องซื้ออาหารกินนอกบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันมีเวลาเหลือพอมีเวลาเหลือประกอบเข้ากับก็คือบางคนในครอบครัวก็อาจจะโดนเลย์ออฟบ้างโดนลดเงินเดือนบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ยก็การซื้อของมาก็มีเวลาไงคะการซื้อของมาทำกินเองในบ้านเนี่ยบางทีมันก็ถูกลงแล้วมันก็มีโอกาสในการจะแปลวัตถุดิบนี้ไปทำเป็นนั้นเป็นอนุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต่างจากการที่ถ้าออกไปกินนอกบ้านอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ต้องบวกแต่อยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวเลขค่าเครื่องดื่มอะไร เงี้ยนะคะมันจะเรียกว่าประหยัดลงอะไรเงี้ยว
4: ่
5: าแต่ว่าอันนี้ก็คือยอมรับว่าเราสำหรับเราเป็นคนชั้นกลางเนาะเราก็รู้สึกว่าเออพันบาทตอนได้ยินตอนแรกเนี่ยช็อกนะคะพันบาทเองโอ้โหแต่ตอนเห็นคนเขาไปลงทะเบียนกันไม่ได้เขาต้องออกจากบ้านตีสามตีสี่เพื่อไปกอง
4: อ่าใช่แสดงว่าพันบาทนี่มีมูลค่าสำหรับเขามากอย่างเงี้ย
5: เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเออเงิน 1,000 บาทของเราไม่เท่ากันนะคะมันอาจจะมีมูลค่าสำหรับคนจำนวนแน่นอนเป็นดิฉันว่าอาจจะต้องเป็นหลักแสนหลักล้านแหละไม่งั้นที่เขาไม่พยายามกันนะคะที่ต้องให้ได้มาก็เลยอันนี้ตอนนี้เราก็ปลอบกันในหมู่บรรดาร้านอาหารไซส์ S นะคะคือไซส์ M ตอนนี้ก็คือยอดขายวันนึงเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทที่รัฐบาลดูแลอยู่ณปัจจุบันนี
4: ้
5: ให้สิทธิ์ในการได้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสนะคะสำหรับเพื่อนๆดิฉันซึ่งอาจจะมียอดขาย 20,000 30,000 หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ลงทะเบียนไงคะก็จะได้ไปอุดหนุนรายเล็กรายน้อยกันต่อไป
4: ครับครับอย่างนี
5: ้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเอง
4: ครับจำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าเร็วบ้างไหมครับเพราะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าขายดิบขายดีแล้วอาจจะทำกันไม่ทันสินค้าอาจจะหมดอย่างเงี้ยครับ
5: ก็หวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสมมติว่าเคยมียอดขาย 3,000 ก็ขอให้เป็นยอดขาย 6,000 เท่าตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีกันจะได้สินค้าวัตถุดิบเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ก็จะได้มียอดขายเพิ่มขึ้นก็ได้ส่งผลถึงสินค้าเกษตรด้วย
4: คนปลูกกะเพราคนปลูกพริกคนปลูกผักก็จะได้ขายได้ดีขึ้นนะฮะราคาจะได้สูงขึ้น
5: ขายไก่ขายไข่อะไรเนี่ยนะขายปลาขายอะไรเนี่ยขายผักก็ขอให้ดีขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยค่ะบรรดาร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยบางคนกำลังจะปิดร้านอยู่แล้วก็ฟีดแบ็กมาให้ฟังว่าโอ้ยอดขายเขาวันหนึ่ง 7,000 8,000 เลยนะ
0: โ
5: อ้เขาก็รอดชีวิตไปมีกำลังที่จะแบบจะปิดร้านอยู่แล้วก็เลยหวังว่าคนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยในฐานะผู้บริโภคก็โอ้ก็กระตือรือร้นที่จะไปใช้แล้วนะคะก็หวังว่าพ่อค้าแม่ขายคือเท่าที่ดูเนี่ยเห็นบอกว่าบางภาคอ่ะเป็นแคมป์ใช่มั้ยฮะอีสานมั่งอะไรเงี้ยก็คนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพยิ่งค่าครองชีพสูงนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงมีประโยชน์กับชีวิตคนอีกเป็นล้านๆคนนะคะ
4: เพราะว่าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยสิ่งที่เขามีปัญหาในขณะนี้ก็คือ1ขาดเม็ดเงินหมุนเวียนไม่มีทุนสำรองอันเนี้ยถ้าอยากจะคุยกับรัฐบาลอยากจะเรียกร้องเนี่ยหลังจากหมด4เดือนไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเขาต่อมั้ยฮะ
5: การนี้เนี่ยนะคะมันเป็นมาตรการที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนให้ยาแก้ปวดไงให้หายปวดให้คุณสบายขึ้นนะแต่ว่าคุณจะรักษาโรคที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็ต้องหลายๆเรื่องใช่ไหมอัพคิวคุณว่าไอ้คุณทำขายของอย่างนี้ทำยังไงจะประหยัดต้นทุนซื้อของได้ถูกลงมีความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยขายของได้ทำน้อยๆได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีขายของไม่ได้ซึ่งปัญหาร้านอาหารตอนนี้สมมติวัตถุดิบแพงแต่ฉันมียอดขายเราก็ยังมีกำลังใจอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นแล้วก็ไม่มีคนซื้ออีกอะไรเงี้ยมันจะตายกันไปหมดตอนนี้รัฐบาลกำลังให้ยอดขายมานะคะแต่ส่วนที่ว่าคุณจะต้องไปดูแลตัวเองให้มีกำไรมากขึ้นรักษาฐานลูกค้าวันนี้เขามากินเขาจ่าย40ต่อไปถ้าเขาต้องจ่าย100เนี่ยเขาจะคุณทำยังไงจะผูกใจเขาได
4: ้
5: อันนี้มันก็ต้องรัฐบาลก็อาจจะต้องป้อนใส่เข้ามาเพื่อให้เขาเรียนรู
4: ้
0: แต่ว่า
5: ไม่ใช่มาตรการเดียวอะค่ะ
0: แต่ว่ารอบนี้เหมือนมี AI นกกระซิบมาด้วยเนี่ยมันจะช่วยผู้ประกอบการอัพสกิลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไหมคร
5: ับรอบที่แล้วตอนที่ต่อจากคนละครึ่งคลาสนะฮะ
0: ครับ
5: รัฐบาลเขาก็มีจุดเชิญชวนให้ร้านค้าหรือเนี่ยค่ะเข้าไปทำเรื่องอัพสกิลรีสกิลอะไรเงี้ยนะคะ
0: คร
5: ับ ก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็คงจะใช้วิธีแต่นี้เพื่อนๆร้านอาหารที่ยังขายดีอยู่ตอนนี้ก็ แต่ละร้านก็ทำเรื่องไอ้นี่นะคะ
4: ครับ
5: ทำคอนเทนต์เรื่องโปรโมชั่นกันเมื่อไหร่ที่มีโปรโมชั่นลูกค้าก็สุขเสาร์อาทิตย์ก็จะแห่กันไปอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
5: มันต้องทำอะค่ะตอนนี้จริงๆร้านอาหารทุกร้านเนี่ยต้นทุนแต่ละเมนูมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหยิบบางเมนูออกมาทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อให้ลูกค้าติดใจได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เหมือนหลอกอะค่ะแต่ว่าใครจะล่อหลอกได้เนียนกว่ากันเพราะว่าคู่แข่งมันเต็มตลาดไปหมดนะคะ
4: อย่างโปรโมชั่นยกตัวอย่างหน่อยไหมฮะยังไงจะจูงใจได้ครับ
5: คือเอาดิฉันเห็นร้านเพื่อนดิฉันเนี่ยส้มตำกุ้งกันเนี่ยนะคะ
4: ครับ
5: เขาก็สุขเสาร์อาทิตย์ก็บอกว่าพี่ลูกค้าเยอะขึ้นแต่บางลงนะหรือว่าไก่เนี่ยเขาขายร้อยเขาก็มาทำเซตไงคะปลาตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ต้มตำสองหนึ่งอย่างเงี้ย
0: จัดเป็นเซตไปเลยแล้วก็ราคาเหมา
5: หกร้อยหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหลูกค้าซึ่งเคยไม่อยากจะไปกินแต่ว่าเฮ้ยมันยั่วยวนใจไปเลยอย่างเงี้ยเอาไปเลย400มันอดไม่ได้อ่ะค่ะก
4: ็
5: จะสั่งอย่างอื่นไอ้นี่เป็นเซตนึงใช่ไหมได้ราคาถูกเดี๋ยวก็สั่งอย่างอื่นๆไปแต่เรื่องสำคัญต้องเอาลูกค้ามาให้ได
4: ้อ๋อฮะต้องเอาใครมาก่อน
5: ได้ใช่ไหมมันอาจจะขาดทุนตรงนี
4: ้ครับ
5: นะคะแต่ว่าเขาก็จะได้ตรงอื่นเพิ่มไปแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งตกยุงที่บ้านเราลูกค้าไม่เข้าเนี่ยโอ้โห
4: อ
5: ันนั้นแหละปัญหาเลยนะคะ
4: ครับครับ
5: วันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดิฉันก็สอนเพื่อนๆหลายๆคนที่พูดคุยกันว่าบางทีก็ต้องยอมเสียอะไรไปบ้าง
4: ครับ
5: นะคะอันนี้เขาก็ร้านเขาก็ใหญ่เพราะยอดขายคือถ้าระหว่างยอดขาย 200,000 เนี่ยถ้าตกไปเหลือแสนหนึ่งเนี่ยกับเขายอมทำไอ้นี่นะคะทำโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะขาดกำไรไปแต่ยอดขายก็อาจจะกลับมาในช่วงเหมือนเวลาดีๆมันก็คุ้มกว่านะ
4: ค
5: ะดีกว่านั่งตกยุงเพราะว่าเราจ้างลูกจ้างเอาไว้สำหรับยอดขาย 200,000
4: ครับอันนี้ยอดค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
5: ก็ใช้ตึ้งตีค่าเช่าคงที่เปิดแอร์ก็คงที่ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาแต่ขาดทุนกำไรไปสักหมื่นหนึ่งโอ้มันดีกว่านะด
4: ี
5: กว่าไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องวัตถุดิบได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันคงที่ถูกไหมฮะในการที่เราจะขาดทุนกำไรไปกับไอ้ตัวโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นการเล่นหรือแม้กระทั่งร้านเพื่อนเนี่ยอีกร้านนึงนะเชฟไก่เนี่ยไก่เชฟเฮ้าตรงตึกชานอิสระ2เนี่ยโอ้โหใครไปกินก็ชอบเพราะว่าข้าวจานนึงผัดไทยเนี่ยผัดไทยกุ้งสดนะประมาณไม่ถึง100มั้งคะโอ้โหใครไปกินก็อิ่มกับอาหารข้าวผัดข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ย100กว่าบาทร้านเต็มจนเหนื่อยบอกว่าไม่ทำไม่ทันแล้วเห็นไหมฮะยอดขายบางเมนูถ้าบางเมนูเขาเนี่ยเป็นปูเป็นกุ้งเป็นอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะราคาสูงกว่านี้แต่มันมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องกินทุกวันแล้วก็มามันก็เป็นพื้นฐานเราเจ้าของร้านก็ไปสร้างรายได้จากอันอื่นๆได้จัดเลี้ยงหรืออะไรอย่างอื่นได้มันคือวันนี้สำคัญคือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะอยู่นิ่งๆทำเหมือนเดิมไม่ได้อะค่ะ
4: ครับต้องปรับตัว
5: อย่างนู้นอย่างนี้เหมือนเนี่ยเห็นเนี่ยอยากเล่าเรื่องร้านลาวยวนนะคะ
4: ครับ
5: ครัวเมืองเวลาวยวนแค่อะไรรู้ป่ะคะโปรโมชั่นผักบุฟเฟ
4: ่หยิบได้เลย
5: เสิร์ฟผักไม่จำกัด
4: ค
5: นแน่นทุกสาขาแค่นี้เองถ้าถามว่าผักเนี่ยมันแพงอะไรอ่ะ
4: กินกี่มากน้อยเดี๋ยวก็อิ่มใช่ไหม
5: ต้องแต่ถามว่าคนกินเข้าไปเนี่ยผักมันคุณจะกินได้สักเท่าไหร่
4: ครับครับ
5: อันเนี้ยแต่มันเป็นกลยุทธ
4: ์ลูกค้าเห็นโอ้โหเราได้กำไรแน่ๆถ้าเกิดเราไปกิน
5: เ
4: น
5: ี่ยเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมกินผักเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่สมาคมพัฒนาการกำลังจะช่วยเขารัฐบาลบางจะทำเรื่องฟรายทูฟรายเคยได้ยินไหม
4: ค
5: ะเราตอนนี้เอาน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยค
4: ่
5: ะเอาไปทำน้ำมันเครื่องบินนะคะ
4: ครับ
5: ซึ่งมันจะทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่มีมลภาวะเราก็กำลังจะคิดเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณอาทิตย์คุณณรงค์เอาน้ำมันไปร้านเพื่อดิฉันสักขวดนึงนะลิตรนึงเนี่ย
4: ครับ
5: เดี๋ยวเราลดให้50บาท
4: ถ
5: ้าคุณเอาไปขายบางจากนี่21บาทนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าถ้าคุณเอามาเนี่ยเราลดได้
4: 50บาทเลย
5: คุณไม่ต้องไปก็คุณอยู่ในครัวอยู่แล้วน้ำมันที่เราทอดซ้ำแล้วเราไม่ใช้แทนที่เราจะต้องไปเนี่ยนะ
4: กรอกใส่ขวดทิ้งไว
5: ้ใช่แต่ร้านอาหารเราก็ ก็จะรวบรวมแล้วก็ขายกับบางจากภาพใหญ่ของสมาคมอีกทีนึงอย
4: ่
5: างเงี้ยนะคะแต่ก็เราก็คิดเราก็ต้องคิดไงคะ
4: ครับ
5: ตัวสมาคมก็พยายามจะต้องช่วยเพื่อนสมาชิกคิดว่าทํายังไงนะเราจะชวนผู้บริโภคอ่ะเข้าไปร้านเพื่อนๆเราให้ได้ก็ต้องมีจุดล่ออย่างเงี้ยน้ำมันขวดนึงนะถ้าคุณเอาไปขายบางจาก
4: ได้21นะมาที่เรา50บาทเลยนะ
5: เออมันได้50บาทอ่ะบางร้านเขาอาจจะใจถึงให้ร้อยหนึ่งก็ได้นะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรค่าการตลาด
4: อย่างน้อยดึงลูกค้าเข้ามาก่อนใช่ไหมฮะเผื่อเขาสั่งอะไรเพิ่ม
5: ใช่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ต้องเอาลูกค้าเข้าร้านให้ได
4: ้ครับ
5: เรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่า
4: ท่านนายกดึงลูกค้าเข้าร้านเนี่ยปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุญาตขายตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมครับ
5: ก็คือเอาเข้าจริงแล้วเราก็คุ้นกับอันนี้มานานพอสมควรนะ
4: ร
5: เราก็อยู่กับมันเป็นไป10ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้จำอะไรง่ายขึ้นนะคะ
4: ค
5: ว่าเราขายได้ตลอดคนก็ลูกค้าจะหงุดหงิดส่วนใหญ่ในเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันเหมือนแบบมันปฏิบัติตามกฎหมายมานานนะคะแต่ว่าบางคนสมมติว่าไปอยู่ในห้างเนี่ยค่ะเขาเกิดอยากช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาอาจจะอยากดื่มเบียร์สักขวดหนึ่งอะไรเงี้ยนะด
4: ื
5: ่มไม่ได้เพราะมันติดเวลาอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยอันนี้มันก็เลยปลดกันไปแล้วนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้สร้างยอดขายอะไรมากขึ้นแต่ว่ามันทำให้ลูกค้าไม่มีเงื่อนไขก็คงสบายใจขึ้นนะคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่ายอดขายมันจะเยอะอะไรขึ้นนะเพราะว่าจริงยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารจริงๆอ่ะมันเป็นไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะคะ
4: ครับ
5: พวกเราเนี่ยอาหารมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นเอนเตอร์เทนหรือความสุขใจที่ได้ไม่โดนห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ลองดูนะคะ
4: ค
5: ดูว่าการยกเลิกเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยกับผลทางสังคมเนี่ยค่ะ
4: ค
5: มันจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะผู้อะไรมันคือลองก็ต้องลองค่ะ
4: เดี๋ยวก็จะประเมินผลภายใน6เดือนนะฮะว่าผลเป็นยังไงบ้าง
5: ก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าอย่างเราเห็นคดีเร็วๆนี้ที่ผอ.สำนักงานหนึ่งเนี่ยค่ะ
4: ครับ
5: ขับรถชนคนและนั้นเราก็มันก็รู้ว่าอันเนี้ยก็คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะที่มันเกินไปอะไรเงี้ยก็มีผลต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ตายไปแล้วก็เรื่องครอบครัวเขานี่อาจจะเป็นพูดว่าในฐานะที่วันวิสาขะด้วยนะเนี่ย
4: คือ
5: ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดื่มนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะในแง่ของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกับร้านอาหารโรงแรมหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเพียงแต่ว่ามาตรการใดๆมันก็ต้องมีมาตรการใดๆที่เหมาะสมกับของสังคมด้วยนะคะสังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังมากมีช่องอะไรที่มันหลุดไปได้เยอะนะคะก็เราไม่ได้เข้มงวดกับถึงขั้นที่ว่าก็ดูบางประเทศผมล้มลายยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านเราเนี่ยแบบหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเรื่องก็ผ่านมาเป็น10ปีนะคะก็ดูกันค่ะไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการร้านในฐานะที่ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบรรดาเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะสบายใจขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขให้เกิดการอะไรนะสมมติว่าทำอะไรผิดไป
4: มาใช้ดุลพินิจกับร้านเรา
5: จะต้องมีกฎหมายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าทำผิดกฎหมายอันนี้คือความสบายใจความสบายใจของผู้ประกอบการกับความสบายใจอยากทำอะไรตามใจของผู้บริโภคอย่างเงี้ยค
4: ่ะ
5: ก็เป็นคนละมุมกัน
4: ครับเรื่องเข้าไปออกมาตรการควบคุมไม่ให้เขาไปมีปัญหาบนท้องถนนจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแยกกันไปนะฮะ
5: ใช่ค่ะแต่ในฐานะผู้แน่นอนฉันเชื่อว่าถ้าไปถามผู้ประกอบการทั่วไปทุกคนก็ต้องแฮปปี้อะค่ะที่ว่าเพราะว่าถ้าการขายแล้วมันจะมีผลว่าขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาโดนจับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก
4: ็
5: มีโทษปรับมีโทษจับอะไรเงี้ยมันก็เราก็ขายของแบบไม่สบายใจถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่มีเงื่อนไขการช่วงเวลาที่มันไม่ต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับได้ครับ
5: ก็ทดลองกันดูค่ะ
4: ครับได้ครับ
5: ในแง่สังคมกับในแง่ธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งใดมันจะมีประโยชน์มากกว่ากัน
4: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
5: ค่ะยินด
4: ี
5: ค่ะ
4: ครับ
5: สบายดีแต่กันอะไรกันตลอดเลยค
4: ่
5: ะ
4: ขอบค
0: ุณครับ
5: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ครับคุณธนิวัฒน์คุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยอธิบายให้ฟังฮะเบื้องต้นก็คือบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะร้านอาหารเนี่ยเขาก็พยายามจะสรรหากลยุทธ์ครับอย่างน้อยให้คนเข้าร้านเขาก่อนนะฮะจะขาดทุนกำไรมากน้อยขนาดไหนขอคนเข้าร้านก่
0: อ
4: นแล้วก็มัดใจด้วยรสชาติม
0: ั
4: ดใจด้วยฝีมือนะฮะมัดใจด้วยโปรโมชั่นนะครับก็คาดว่าน่าจะทำให้เขาเนี่ยยืนได้ในระยะยาวแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยซึ่งผู้ประกอบการเขาเชื่อว่ากระตุ้นยอดขายได้แน่นอนเน
0: ี่
4: ยแต่ว่าเขาต้องคิดยาวกว่านั้นไงฮะแล้วหลัง4เดือนจะทำยังไง
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคืออย่างคุณธนิวัฒน์ก็บอกว่านอกจากเรื่องของมาตรการ4เดือนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นรวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการอัพสกิลแม้ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามันจะมีโครงการของรัฐบาลที่เขาเปิดให้ผู้ประกอบการเขาไปคุยเขาไปเข้ารับการอบรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ AI ในยุคนี้มันหลัก AI มันเข้ามาแทบทุกวงการแล้วนะพี่ผู้ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จะได้ผลในรอบนี้ด้วย
4: ให้ลองเซิร์ชเลยนกกระซิบใช่ไหม
0: ใช่
4: เขาจะมีกำไรต้นทุนบริหารจัดการร้านทำยังไงเลยนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าหลายขนาดหลายไซส์อย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างที่ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กๆมากๆที่อย่างที่บอกอยู่ในซอยบ้างแหละอยู่ไม่มีหน้าร้านบ้างมีแต่ไรเดอร์ที่ต้องอาศัยไรเดอร์แล้วก็อาศัยขายทางเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของ AI เนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของหลังบ้านดูคำนวณต้นทุนด
4: ู
0: วิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีที่จะทำให้เขาอาจจะขยายลายไปไม่ได้มากกว่านี
4: ้ในซอยบ้านน่ะ
0: ครับ
4: ในซอยเข้าหมู่บ้านน่ะนะฮะร้านผัดกะเพราอ่ะเขามีโต๊ะแค่โต๊ะ2โต๊ะเองอ่ะ
0: ครับ
4: เขาไม่วอรี่เลยเน
0: ื่อง
4: จากอะไรมั้ยฮะมีเรดเดอร์มาจอดรอก็เป็น10เขามีรายได้ตรงนี้ฮะ
0: ครับ
4: แล้วเขาไปเด่นดังในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยบริการเขามีถ่ายภาพมาแล้วของเขาเนี่ยผัดน่ากินขนาดไหนเน
0: ี่
4: ยทุกคนเดี๋ยวนี้อยู่กับบ้านไม่ต้องมาที่ร้านนะฮะ
0: ใช
4: ่ให้พี่ไรเดอร์มาส่งให้เราแม่ค้าอยู่ได
0: ้ครับ
4: คนกินได้นะฮะไกลขนาดไหนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดเดียวไรเดอร์อาชีพใหม่ของหลายคน
0: ครับ
4: ก็อยู่ได้ด้วยนะเดี๋ยวธุรกิจมันไปอย่างนั้นไปแล้วครับ
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้คือถ้าถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ในซอยเราไม่มีหน้าร้านแล้วเราอยากจะขายของ
4: ต้องทำยังไง
0: ต้องทำยังไงแล้วเกิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าอาที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่อยู่ในซอยเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ว่าตอนนี้ด้วยโลกของโซเชียลต่างๆเรื่องของ AI เรื่องของช่องทางการค้าขายที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างที่คุณธนิวัฒน์บอกไปว่าต้องมีจัดโปรหมายความว่าจะเป็นร้านใหญ่จริงถ้าไม่มีโปรก็อยู่ลำบาก
4: เอาช่องเราเนี่ยนะฮะที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนไม่เดินไปข้างนอกแล้วนะฮะเดินไปให้ร้อนทำไม
0: ใช่ผมยิ่งช่วงกลางวันนี่ไม่ไหว
4: ใช่ไหมฮะแต่ว่าแค่เดินลงจากตึกไปเท่านั้นเองแล้วก็จะมีพี่ไรเดอร์มาส่งคุณอยากจะทานอะไรไกลขนาดไหนเขาก็มาส่งให้ได้
0: ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่ในส่วนของบริการรับส่งก
4: ็
0: คือเราอาจจะเคยไปกินร้านนี้แล้วเราก็มีเบอร์โทรของร้านที่อยู่ละแวก
4: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่ง
0: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่งหรือว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าคือมันมี
4: เราอยากจะกินไกลกว่านั้นไง
0: ใช่มีแพลตฟอร์มอะไรเยอะแยะมากมายคือถ้าเกิดเรายกตัวอย่างอย่างในตรงนี้พี่โรมมันเราอาจจะอยู่ท่ามกลางชุมชนไปหน่อยนะในอสมทหรือว่าในพระราม9เนี่ยโอ้โหรอบๆเนี่ยมีศูนย์อาหารหรือว่ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีห้างเยอะแยะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับประทานอะไรก็มีไรเดอร์มาส่งและช่วงหลังๆในถ้าเป็นช่วงปลายเดือนกลางเดือนหรือช่วงที่มีวัน7-7-8-8อะไรอย่างเง
4: ี้
0: ยมันก็จะยิ่งมีโปรส่งฟรีอะไรอีกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราแทบจะไม่ได้ต้องออกไปไหนเลย
4: นั่นแหละน
0: ั่
4: นนะฮะ
0: นี่ก็เป็นอันนึงที่ทางผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วย
4: ปรับตัวเองด้วยคนบริโภคก็ปรับตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้านะครับคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: แหมตอนพักเนี่ยนะฮะ คุยกันได้อรรถรสในเรื่องของการสั่งอาหารการกินนะคร
3: ับ ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือหลายพื้นที่เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอช่วงกลางวันหรือช่วงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลามากพอหรือว่าอากาศข้างนอกมันร้อนเนี่ยมันก็จะมีช่องทางหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าต่างๆเขาใช้ก็คือนี่แหละส่งฟรีเดลิเวอรี่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าคืออสมทช่อง9ตรงนี้มันออฟฟิศเยอะแล้วร้านค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็นี่แหละพอเราจะสั่งเราไม่ต้องไปโทรกริ้งเดียวเขามาส่งทุกที่
4: เขามาส่งแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อย
3: ใช่แล้วถ้าเกิดให้ช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหรอนานเลย
4: เราก็ทำเพลินๆทำงานไปเพลินๆนะฮะ
3: บางทีก็ลืมจนเพลินว่าเอ้าเขาโทรมาสั่งแล้วนะเขาโทรมาบอกว่าเอาของมาวางม
4: า
3: แล้วนะบางเราจะเห็นว่าทุกทีตอนเย็นๆเราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับพี่รองทุกฟังว่ามันจะมีข้าวอ่ะลืมไว้ตรงนั้นเนี่ยเราขับ4โมงเย็นเราบางทีแบบเห็นตั้งแต่เที่ยงข้าวก็ยังอยู่ที่เดิมจนเย็นก็ยังอยู่ที่เดิม
4: แต่แล้วคนสั่งอะลืมไปแล้ว
3: ใช่ก็เนี่ยทำงานจนเพลินจนลืมว่าสั่งข้าวไว
4: ้มันมีเรื่องของน้ำไงเป็นพวกกาแฟชาเขียวผมก็เห็นอยู่ข้างล่างจนละลายกลายเป็นน้ำเปล่าไปแล้ว
3: ใช่ก็บางทีก็ข้ามวันเลยก็มีนะเช้าอีกวันมาก็ยังเห็นอยู่ที่เดิม
4: สั่งแล้วนี่จ่ายเงินไปหรือยังยังไม่ได้จ่าย
3: ต้องจ่ายเลยเพราะว่ามันก็ต้องเป็นในส่วนของตัดผ่านแอปไปแล้วไงผ่านแพลตฟอร์มไปแล้ว
4: นะไม่ค่อยได้สั่งผ่านแอปอย่างนี้นะ
3: ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงนี้โอ้ถ้าเข้าไปนี้หลงนะครับบางทีกดเพลินบางทีมันจะมีแบบว่าคือแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเยอะมากว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ที่บอกว่าช่วงปลายเดือนเพย์เดย์มีการโปรโมชั่น1แถม1เฉพาะสินค้าประเภทนี้ประเภทนี้รายการนี้ซึ่งบางทีเราไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่พอเรากดเข้าไปนั้นเนี่ยเอ้ยมัน1แถม1นะบางทีปรากฏได้โค้ดส่วนลดต่างๆมันยิ่งจากเดิมจากไม่ซื้อจากเดิมจะเสียแค่ไม่ถึงร้อยเนี่ยเอาไปเอามาหมดไป 200-300
4: ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมก็เช่นเดียวกับนี่แหละฮะคนละครึ่ง plus กับไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากราคาสินค้าที่เราเคยซื้อเนี่ย60-70-80หรือร้อยหนึ่งเนี่ยนะแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะจะขามจะลดลงผู้ภาพเลยไง
3: ก็ต้องรู้เพราะว่า
4: เกินครึ่งอ่ะ
3: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่คุณธนิวัลบอกไปว่าจะเอามา60-40ทำไมไม่เอา50-50เหมือนเดิม
4: ใครคิดเนี่ย
3: ก็วันก็จะมันอาจจะเป็น ความยังไม่คุ้นเคยเพราะอย่างที่บอกว่าคือ50 50มันคิดง่ายก็จริง
4: คนละครึ่งเนี่ยก็คือรัดออกให้50แล้วออกตั้ง50นะฮะ
3: ใช
4: ่แต่เนี่ยรัดออกให้เราต้อง60นะครับ
3: ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะถ้ารัดโอนเงินให้เรา 1,000 เราก็ต้องใส่เข้าไปอีก 1,000
4: ไม่ต้องกลัวแล้วฮะระบบเขาคิดให้เราหมดฮะเพียงแต่ว่าเราเติมเงินเนี่ยรัดโอนให้ 1,000 ใน40เนี่ยนะฮะเราโอนแค่
3: 667
4: บาทต่อเดือนนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็ใช้จ่ายวันละ200แล้วก็หักลบกลบไปฮะระบบก็ทำให้เราครับเราแค่สแกนเดี๋ยวเขาจะตัดบัญชีไปเองฮะไม่ต้องห่วงกังวลต้องมานั่งคิดสูตรไม่ต้อง
3: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดอย่างเอาง่ายๆถ้าเกิดจะเอากะว่าจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 4,000 บาทที่รัฐบาลให้มา4เดือนเราโอนเข้าไปในเป๋าตังค์
4: 2,600 กว่าบาท
3: ใช่ทั้งหมด 2,667 บาทเอาเป๊ะๆเลย
4: เป๊ะๆเลยใช่ไหมคร
3: ับก็คือเราโอนไป 2,667 บาทก็จะได้เงินใช้เงินจากรัฐบาลอีก 4,000 ก็รวมเป็น 6,000
4: แต่ละ 6,667 รัฐบาลเขามุ่งหวังอะไรรู้ไหม
3: ครับ
4: เขามุ่งหวังให้เราจับจ่ายใช้สอยคล่องมือมากขึ้น อย่างเช่นวันละ200ที่เข้าให้เราใช้ใช่ไหมคร
3: ับ
4: แต่วันนี้เราพาครอบครัวมากินเนี่ยเล้งก็มาไก่ก็มีส้มตำก็อยู่บนโต๊ะใช่ไหม
3: ครับ
4: ราคามันจะเกิน200เกินแน่น
3: อ
4: นเพียงแต่ว่าเราก็จะลดภาระได้200ไงในมื้อนั้นนะฮะก็จะทำให้คนเนี่ยออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นรัฐบาลก็หวังตรงนี้ด้วย
3: ใช่แล้วก็จะมีอย่างบางที่บางร้านที่เขาจะมีแบบว่าคุณมีสิทธิ์ใช่ไหมมี10กี่คนต้นนี้มีกี่คนมันจะไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่ได้ลดแค่
4: 2เพราะว่าเริ่มตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปนะฮะบ้านไหนที่ลูกเกิน18ปีแล้วเขารวมโครงการได้ภรรยาก็ได้สามีก็ได้3 4คนแล้วนะ
3: ใช่ก็แยกบินไป
4: ครับ
3: ก็ได้ลดไป
4: โอเคอย่างที่ไหนอ่ะที่ชุมแพ
3: ครับ
4: ที่เขาบอกว่าเขารอตั้งแต่เที่ยงคืนน่ะไม่หลับไม่นอนเลยฮะเพราะที่บ้านมี 3-4 คนได้สิทธิ์หมดอ่ะนะ
3: ครับ
4: แล้ว 6:00 นเป๊ะเขาลงทะเบียนเลยครับแล้วก็เฮกันทั้งบ้านเลยเพราะทั้งบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปเนี่ยถ้า3คน4คนเนี่ยได้สิทธิ์วันนึงก็เกือบ 1,000 แล้วนะครับ
3: ใช่แล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างที่บางข่าวที่บอกว่าบางคนคือถ้าเป็นมือถือเวอร์ชั่นเก่ามันไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็มีคนไปลงทุนซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อมาใช้ในโครงการนี้เนี่ย
4: ก็ที่ศรีสะเกษมีคุณยายวัย80ไปซื้อแล้วก็ร้านโทรศัพท์มือถือเขาลดราคาให้เหลือ 2,700 จากเดิมราคาเกือบ 5,000
3: ครับ
4: ไม่แน่ใจว่าคุณยายลงทะเบียนทันหรือเปล่าไงเพราะไปซื้อเกือบวันสุดท้ายแล้วอะ
3: ครับแต่ว่านั่นแหละก็คืออย่างที่บอกว่าคือเรามันก็มีคำถามอย่างเงี้ยเพราะ 2,000
4: คนเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรฮะ2,000 รัฐบาลให้ 4,000
3: ครับ
4: ส่วนต่างที่ 2,700 ใช่ไหมได้มา 4,000
3: ครับ
4: เหลือประมาณแค่พันกว่าบาทมันจะคุ้มเหร
3: อ
4: แต่อย่างที่นายกธนิวันบอกไงมูลค่าของเงิน100บาทเนี่ยหรือเงิน 1,000 บาทเนี่ย
3: ครับเราไม่เท่ากัน
4: ต่างคนต่างมันไม่เท่ากันฮะ
3: ครับ
4: บางคนแค่เนี้ยเขาบอกว่ามันมากมายบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าโอ้โหแค่ขยับตัวนิดเดียวมันก็หมดแล้วไอ้เงินจำนวนนี้เพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่เท่ากัน
3: ครับแต่เชื่อว่าคือวันพรุ่งนี้นะเริ่มเปิดวันแรกเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนอย่างที่อันนึงที่มีผลแน่นอนก็คือเราตัดสินใจง่ายขึ้น
4: คร
3: ับเราจะไม่คิดอะไรเยอะแยะเราเห็นราคาเราเห็นป้ายว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเดินเข้าไปซื้อได้ทันที
4: ผมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ได
3: ้
4: ผมได้รอบของลุงตู
3: ่ครับ
4: นะฮะรอบของลุงตู่เนี่ยคือ
3: มีหลายเฟสนะของลุงตู่เนี่ย
4: ใช่ครับคือไปทบเล้งไงตอนนั้นเล้งกำลังดังแซ่บๆอ่ะแถวๆลำลูกกาตลาดลาดสวายอ
3: ่
4: ะปรากฏลงไปซื้อเนี่ยราคา120บาทจ่ายครึ่งเดียวอ่ะนะฮะ
3: แล้วแค่60
4: เออจัดรถถุงใหญ่ๆเลยมานั่งกินไม่ต้องทำเอง
3: ครับ
4: อย่างเงี้ยฮะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะคือพอมันแพงลักษณะนั้นสิ่งที่เราทำก็คืออยากกินใช่ไหมเราไปตลาดสด
3: ครับ
4: เราซื้อเล้งเลยนะกระดูกซี่โครงเลยนะฮะแล้วก็เอามาทำเองอยากจะกินให้จุใจใช่ไหม
3: ครับ
4: คราวเนี้ยมันครึ่งเดียวอ่ะมันก
3: ็จะทำให
4: ้ตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างที่บอกไง
3: ครับ
4: หลายคนบอกว่าโอ้โหงานก็ไม่มีบางคนตกงานเงินเดือนถูกลดรายได้หดหายใช่ไหมซื้อกับข้าวไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วแหละเราไปตลาดสดซื้ออาหารมาทำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องไปซื้อร้านค้าแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได
3: ้ใช
4: ่แต่ว่าพอมีโครงการ60 40มาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คนกลุ่มเนี้ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่า อย่าซื้อเลยนะฮะเอามาทำเองยุ่งยากเหนื่อยเปล่าๆรสชาติอาจจะไม่ถูกใจเท่าเราไปกินที่ร้านนะเพราะเรามี60 40นี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
3: ครับแต่ที่บอกก็คือก็คงต้องรู้เพราะว่าเรื่องของการทำอาหารเองที่บ้านมันก็จะเป็นข้อจำกัดของหลาย

0: คนนะพี่รองแบ่งกันบางคนโอ้แค่ต้มมาม่านี่ยังจืดเลยอะทอดไข่เจียวยังไม่รู้จะทำยังไงเลยหรือว่าบางทีอย่างถ้าเกิดด้วยสภาพอย่างสังคมเมืองเราไม่สามารถประกอบอาหารในห้องหรือห้องพักห้องชุดในคอนโดอะไรได้เนี่ยมันก็เนี่ยแหละทางเรื่องนึงก็คือการซื้อออนไลน์ซื้อ delivery นี่แหละมันก็เป็นช้อยนึงแล้วก็พอยิ่งมีโครงการแบบนี้เข้ามาเชื่อว่าหลายๆท่านพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะใช้แน่นอน
1: พรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือพรุ่งนี้คนที่เขาร่วมโครงการ26ล้านกว่านี่นะฮะสามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง5ทุ่มครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
0: ค์
1: โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับในอัตราร้อยละ60แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับ
0: ครับ
1: กรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในแต่ละเดือนนะฮะเขาจะไม่ทบให้ในเดือนต่อไปนะครับเขาจะตัดทิ้งเลยนะฮะแล้วก็เดือนต่อไปเขาจะโอนให้พันเดียวนะครับสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการเนี่ยแบงก์กรุงไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วครับโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเตรียมเงินหรือว่าเติมเงินเข้า G-Wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฮะเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วเนี่ยฮะที่สมัครกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายได้เลยนะครับเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือว่าทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารนะฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่ว่ากลุ่มนี้นะฮะจะสามารถใช้ได้วันที่15มิถุนายน
0: ครับ
1: จนถึง30กันยายนครับ6โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มครับ
0: ก็คือจะช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยคือใช้ตั้งแต่ใช้พรุ่งนี้เลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็น delivery เนี่ยคือจะเริ่มใช้ได้อีก15วันคือวันที่15มิถุนายนแต่ว่าในช่วงเวลาของการใช้เนี่ยก็คือจะใช้ได้ถึงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงแค่3ทุ่มเท่านั้นนะฮะเรื่องของ delivery ครับ
1: คุณ ETS คุยเข้ามาบอกว่าค้าขายแบบเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้ผลฮะต้องอาศัยโซเชียลครับ
0: ใช่
1: ฮะต้องกระตุ้นเตือนแล้วก็โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยโอ
0: ้
1: โหตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเห็นน่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะยิ่งมีวิธีการทำมีรีวิวสินค้าอีกนะโอ้โห
0: คือเดี๋ยวนี้เขาดูไปทางไหนก็มีแต่คนก้มมือถือเนี่ยแหละมันเป็นช่องทางเลยแม้ว่าบางทีเราแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเนี่ยมันจะมีแฝงเข้ามาตลอดแล้วมันจะมีเรื่องของ AI ที่มันอัลกอริทึมที่มันสามารถจับได้ไงพี่น้องว่า
1: พอเราดูไอ้นี้นานๆ
0: เราแค่พูดหรือบางทีเราเซิร์ชพิมพ์หาว่าอ่ะกระเพรา
1: ไหลมาเรื่อยเลย
0: ใช่นั่นแหละมันก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เกิดผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวจะอยู่เฉยๆก็รอวันเจ๊งเหมือนที่ทางคุณธนิวันบอกนั่นแหละ
1: ครับ คุณเจบทักทายมานะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับแล้วก็มีคุณเทศิยะนะฮะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามานะครับ
0: ครับ
1: มีคุณพี่เอื้อมพรสวัสดีเรามา
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ยังมีพี่วิชัยนะฮะอ้าวไม่ร่วมโครงการนี้เหรอครับพี่วิชัยนะฮะคุณอาพรสวัสดีเรามานะฮะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะฮะทักทายมาขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนในชั่วโมงหน้าก็คุยกันต่อเรื่องของไรเดอร์ที่เสียชีวิตด้วย
1: ครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผอ.จรงค์นะฮะเป็นผอ.ของปปช.นะครับมันมีหลายมุมเลยที่ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเอาเรื่องของเหตุการณ์ก่อนอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับเหตุการณ์ก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะฮะตั้งแต่4โมงเย็นเพราะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบอกเลยมีกล้องวงจรปิดดื่มไวน์ไป3ขวดฮะแล้วก็4ทุ่มเนี่ยขับรถกลับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุไปชนไรเดอร์เสียชีวิตคาที่และที่สำคัญที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็คือขับรถหนีไม่ยอมจอดลงมาดูผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีขับรถไล่ตามไงพอขับรถไล่ตามเนี่ยก็เห็นว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วพอลงจากรถยอมจอดไงรถมันไปไม่ได้ฮะมันไปชนบารีเออร์กระทะล้อด้านหน้าข้างซ้ายมันแตกแล้วไงไฟลุกแบบไฟแลบตลอดเวลาคูดกับถนนไปอ่ะจนสุดท้ายไปไม่ได้ต้องลงมาไปลงฝั่งคนซ้อนอ่ะไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะฮะแล้วสังเกตจากอาการได้เลยฮะในคลิปที่พลเมืองดีก็ถ่ายไว้อ่ะเซไปเอามือต้องไปพยุงอยู่กับกระโปรงรถอ่ะแสดงว่าเมาหนักมากนะครับแล้วพอคุยไปคุยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปรากฏว่ามีคนสมอ้างไงว่าผมเป็นคนขับเองนะฮะจนทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเกินขึ้นมานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมคร
3: ับ
2: ประเด็นที่สองนะฮะสมอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนั่นแหละฮะประเด็นนี้มันทำให้กระแสตีกลับไปที่องค์กรเลยนะฮะองค์กรก็คือปปช.เพราะว่าข่าวที่ออกมารองโฆษกปปช.นะฮะเมาสุราแล้วขับรถชนคนเสียชีวิตจนทางโฆษกปปช.ต้องออกมาแถลงแก้ข่าวนะฮะว่าท่านเป็นพนักงานของปปช.จริงเป็นผู้บริหารแต่ว่าอยู่ในระดับผู้อำนวยการนะฮะไม่ใช่เป็นรองโฆษกปปช.แต่อย่างใดและในส่วนของปปช.กำลังพิจารณานะฮะเรื่องการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะต้องมีการสอบวินัยแต่เบื้องต้นนะฮะจะพิจารณาปรับย้ายจากตำแหน่งเดิมที่ท่านดูแลอยู่ก่อน
3: ครับ
2: น่าจะจบตรงนี้ใช่ไห
3: ม
2: มันไม่จบสิครับ
3: ครับ
2: เพราะข่าวที่ออกมาพอมีเอกสารออกมาว่าต้องมีการโยกย้ายท่านออกจากตำแหน่งเนี่ยปรากฏว่าไปย้ายให้ตำแหน่งท่านสูงขึ้นไปอีกอ่ะ
3: ใช่แล้วก็มีเงินมาตำแหน่งเพิ่มไปอีกมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่มันอย่างที่พี่ลงไล่มามันก็คลางแคลงใจกันมาตั้งแต่แรกว่าคดีนี้มันจะไปจบตรงหยุดตรงไหนจบตรงไหนเพราะว่ามันยิ่งพีขึ้นไปใหญ
2: ่
3: ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมก็เหมือนจะดีแต่ว่าย้ายไปตำแหน่งใหม่กับมีอำนาจมากกว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมมีเงินมากกว่าเดิมด้วย
2: ใช่ครับส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิตคือไรเดอร์วัย43นี่ใช่ไหมคร
3: ับ
2: ทางผอ.ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าผมจะรับผิดชอบทุกอย่างตอนแถลงข่าวที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยถือพานดอกไม้เลยจะไปขอเข้ามาศพปรากฏว่าถูกเพื่อนไรเดอร์ซัดซับเนี่ยนะฮะซึ่งอ่ะอันนี้ก็ว่าไปกันดีมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรยังไงนี่นะฮะ
3: ครับ
2: นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็มีความตั้งใจจะไปขอเข้ามาศพให้ได้แล้วก็ไปพูดคุยกับญาติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแต่ข่าวที่ออกมาวันนี้ก็คือวันนั้นให้เงินไป 50,000 ก่อนนะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วก็คุยเจรจาเยียวยาจะให้ 500,000 ทางญาติเขาบอกว่ามันไม่พอหรอก 500,000 น่ะลูกเขา2คนกำลังเรียนและคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว 500,000 อยู่ได้เท่าไหร่
3: อ
2: ่ะก็เลยมาร้องนะฮะขอความเป็นธรรมว่าคุณจะต้องช่วยเหลือชดเชยเยียวยาให้มันสมน้ำสมเนื้อกว่านี้คนคนหนึ่งเสาหลักของครอบครัวเขาสูญเสียไปเลยนะครับ
3: นั่นแหละก็มันก็จะเป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าอย่างในแพทย์แท้จริงสิริพันธ์เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่อย่างที่บอกไปว่าก็มีการพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีการทำหนังสือไปถึงทางประธานปปช.ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสุดไม่ใช่แค่ว่าการย้ายออกไปแล้วคืออย่างที่บอกว่าย้ายออกไปแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยมันยิ่ง มันไม่เมคเซนส์เลยมันไม่ตอบโจทย์มันยิ่งทำให้กระแสสังคมเนี่ยมันตีเข้าไปถึงที่ปปช.หนักข้อกว่าเดิม
2: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะคุยก็คือเรื่องของการปลดล็อกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงจนถึง24นาฬิกา
3: ครับ
2: กับทางมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยนะฮะคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้อย่างที่นายกสมาคมภัตตาคารเนี่ยบอกว่าเราต้องแยกออกจากกันเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะกับเรื่องของสังค
3: ม
2: นะฮะคือเรื่องของสังคมเนี่ยกฎระเบียบกฎหมายมันมีบังคับใช้ไหมเรื่องของเมาไม่ขับนะครับมันมีบังคับใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากฎหมายไทยเราละเอียดยิบทุกมาตราเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามีจุดอ่อนมากๆก็คือเรื่องของการบังคับใช้นี่แหละฮะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี
3: ้
2: ถ้ามันบังคับใช้ได้ผลนะฮะปัญหามันจะไม่เกิดก็น้อยมากสังเกตจากอะไรดูเรื่องของอินเดียครับเขามีประชากร 1,300 กว่าล้านคนเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี
3: ้
2: ปรากฏว่าเขามียอดสถิติอุบัติเหตุเนี่ยมากมายหลายเท่าตัวรัฐบาลอินเดียก็ทำยังไงไหมฮะ
3: ยังไงฮะ
2: หลังจากนี้ใครฝ่าฝืนกฎหมายใครละเมิดกฎหมายจราจรจับปรับจริงคนไม่พอใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่พอใช่ไหมใช้เทคโนโลยี AI จับเลยจอดแหลมมาฝ่าไฟแดงนะฮะวิ่งบนทางเท้า AI จับเสร็จค่าปรับไปถึงบ้านเลยฮะปรากฏว่าสถิติอุบัติเหตุลดลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะยอดคนทำผิดหายไปเกือบหมดเลยฮะเนี่ยเพราะอะไรฮะมันไปถึงบ้านไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลยพินิจพอไม่มีดุลยพินิจแล้วเนี่ยฮะทุกคนกลัวกฎหมายครับ
3: ครับ
2: ไม่กล้าที่จะแหกไม่กล้าที่จะทำผิดกฎหมายฮะบ้านเราเมื่อไหร่จะถึงตรงนั้น
3: อ่
2: ะ
3: โอ้ยบ้านเราถ้าอย่างฟังพี่อารมณ์พูดมาเนี่ยบ้านเราก็มีนะมีกล้องวงจรปิดบนทางเท้ามีกล้องวงจรปิดตรงสี่แยกมีสัญญาณเตือนมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันตั้งแต่เรื่องของที่กรณีของรถไฟชนกับรถเมล์นะก็จะมีระบบระเบียบอะไรต่างๆมันออกมาเยอะแยะมากมายมากแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าเรื่องของการบังคับใช้อ่ะมันไม่มีรวมถึงว่าอาจจะทำผิดหรือว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคือใบสั่งไม่เคยไปถึงบ้านหรือว่าประวัติมันเคยมีบันทึกไหมเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้าเราเคยพูดถึงเรื่องของการหักคะแนนความประพฤติหักคะแนนเรื่องของใบขับขี่อะไรต่างๆนานาเนี่ย
2: ไปถึงไหนแล้ว
3: ใช่ทุกอย่างคือมันแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีโครงการมีมาตรการเหล่านี้ออกมา
2: เอาเห็นชัดที่สุดนะฮะผลการสอบสวนของกระทรวงคมนาคมที่ออกมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของรถไฟอ
3: ่
2: ะนะฮะและโครงการขนาดใหญ
3: ่อ
2: ่ะเริ่มตั้งแต่อะไรฮะเริ่มตึกสตง.ถล่มนะฮะมีเรื่องของรถไฟที่เครนตกลงมาใส
3: ่
2: เข้าบนรถไฟที่สีคิ้วตอนนั้นเสียชีวิตไป31คน
3: อ
2: ีกวันถัดมาเครนแบบเดียวกันถล่มมาที่พระราม2เสียชีวิตไปอีก3คนนะฮะยังไม่รวมพวกสะพานถล่มนะฮะไอ้ตรงลาดกระบังนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่กระทรวงคมนาคมเขาสรุปมาเอาเฉพาะที่เขาดูแลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาทั้งระบบฮะคนระบบบริหารจัดการ
3: ครับ
2: ไม่เป็นไปตามระเบียบเลยนะฮะเช่นเวลาคุณจะทำงานเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะฮะตามสายงานก่
3: อ
2: นข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ได้ขออนุญาตการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคุณกำลังยกเครนคุณกำลังทำงานอยู่ข้างบนเนี่ยรถไฟกำลังจะมาถ้าปกติคุณต้องให้รถไฟไม่ต้องมาต้องหยุดเดินรถช่วงนั้นเพราะเรากำลังอยู่ข้างบนนี
3: ้
2: ถามว่าประสานกันไหมไม่มีทำเลยนะฮะและปรากฏว่าผู้รับเหมาผู้ออกแบบผู้รับจ้างมีการเซ็นงานย้อนหลังด้วยคือทำไปก่อนแล้วมาเซ็นกันย้อนหลังอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุแล้วทำยังไงฮะเนี่ยที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือมันทั้งระบบเลยมันต้องสังคายนากันใหม่เลย
3: ครับนั่นแหละแต่ว่าที่บอกว่าคือพอเนี้ยมันก็มีหลายๆครั้งหลายๆคราวพออย่างที่บอกว่าพอมีเหตุการณ์ปั๊บเราก็ถอดบทเรียนถอดบทเรียนเสร็จก็จะเจอปัญหาเราเจอปัญหาเสร็จแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็จะมีปัญหาใหม่มาเรื่อยๆอย่างที่บอกอย่างเนี้ยเรื่องของการที่เมาแล้วขับเนี่ยหลายเคสมากหลายกรณีมากที่เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็ยังมีแม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับออกมาละเอียดยิบแต่การบังคับใช้ล่ะเรื่องของคนและรอบเนี้ยเป็นถึงผอ.ปปช.เนี่ย
2: ซึ่งเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าให้จับตาดูเรื่องของผลการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนจะเขียนสำนวนส่งอัยการเพื่อจะสั่งฟ้องเนี่ยเขากลัวเหลือเกินกลัวเหมือนผลไม้ที่ถูกตำหนิส่งผลไม้อ่อนไปสำนวนอ่อนด้วยอย่างนี้ลองดูตรงนั้นฮะเพราะว่าหลักฐานชัดเจน เรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ย189
3: ครับ
2: แต่เจ้าตัวบอกเลยก็เป่าไปก็เท่านั้นผมไม่ใช่เป็นคนขับ
3: อ
2: ันนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่าที่จะต้องไปสู้กันในชั้นศาลเพราะว่าตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อกล่าวหาแต่เขาปฏิเสธไป2

0: มากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยก็เกาะติดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับเห็นว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาผิดไปถึงนู่นเลยว่ารัฐบาลคุณต้องไปดูเรื่องร้านที่ขายด้วยเขาไม่มีสติจะกินแล้วยังไปขายเขาอีกเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นรถก็รู้ว่าเขาต้องขับรถมาเนี่ยมันอันตรายมากอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังประสานอยู่นะครับเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นเลยที่จะถามคุณหมอนะประเด็นหนึ่งก็คือเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในมุมของคนที่รณรงค์มาต่อเนื่องเนี่ยมองยังไงนะ
0: ครับ
1: และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมุมของที่คุณหมอเองค่อนข้างจะคัดค้านเพราะกลัวเหลือเกินนะฮะคือไม่ใช่กลัวอะไรหรอฮะเพราะเราเนี่ยปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายของเรามันไม่เข้มแข็งกลัวยิ่งไปกินมากๆแล้วมีเวลากินอยู่ตลอดเวลาเน
0: ี่
1: ยกลัวจะไปอยู่หลังพวงมาลัยกินเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะถามคุณหมอนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฮะกำลังประสานอยู่ครับ
0: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องแยกกันระหว่างบริบทของคนขายฟิลของการไปนั่งทานร้านอาหารเนี่ยมันก็อย่างที่เด็กที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราคุยกับคุณธนิวันเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วลูกค้าต้องการจะดื่มแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยมันขายไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้อรรถรสหรือว่าฟิลลิ่งของคนกินเนี่ยมันก็เสียไปแล้ว
1: คนไทยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่า
0: ชาวต่างชาติ
1: ต่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมของเขาอาจจะมีสักขวด2ขวดนะฮะคลอไปกับอาหารของเขาเนี่ย
0: ใช่พอเขาเจอกฎบ้านเราว่าห้ามขายบางทีเขาก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ทำให้มันก็มีความเนี่ยที่บอกว่าคือผู้ค้าเนี่ยผู้คนขายเนี่ยเขาก็ลำบากใจที่
1: จะทำยังไงใช
0: ่ไหมใช่แต่ว่าพอมันมีเรื่องของการปลดล็อกมาให้เนี่ยมันก็ทำให้การขายหรือการพูดคุยมันก็ง่ายขึ้น
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าก็มีกฎหมายที่กำกับดวงนี้อยู่อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว
1: ตรงนี้มันจะแยกกันคนละเรื่องนะฮะการทำธุรกิจกับเรื่องของปัญหาสังคมนะฮะตอนนี้คุณหมอแท้จริงอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับคุณอาทิตย์ครับ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะเรื่องของกรณีผอ.นะฮะขององค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะครับในมุมของคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงครับ
3: เรื่องนี้มันถ้าจะบอกไปคลาสสิกมากเลยนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าถามผมว่าผมมองยังไงต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับผู้ที่มีเรียกว่าอะไรล่ะอำนาจหรือมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเนี่ย
1: ครับ
3: เขาจะมองว่านะครับกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะอะไรล่ะเลี้ยวอ้อมๆได้เนี่ยมีคนช่วยเขาได้แม้ว่าจะผิดกฎอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจที่จะทำพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างนี้การเมาแล้วครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับ
1: รู้
3: แต่ทำผิดในขณะที่รู้ทั้งรู้เพราะเขารู้ว่าเฮ้ยโทษไม่เท่าไรหรอกนะครับหรือโอ้ยยังไงก็มีคนช่วยเขาได้นะครับเขารู้จักคนนู้นคนนี้เห็นไหมตามข่าวมันก็ออกมาอย่างนั้นมีการพูดชัดเจนที่เป็นความรู้สึกของคนในสังคมไทยที่มองว่าเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะหลบหลีกความผิดนั้นได
1: ้
3: ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นความจริงนะครับเมื่อก่อนเนี่ย ที่ผมเริ่มทำเรื่องเมาไม่ขับใหม่ๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: เราจะเจอกรณีอย่างนี้

0: เยอะมากจะได้รับการร้องเรียนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราก็พยายามช่วยแต่เดี๋ยวนี้นะโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นมีเหมือนกันครับ
1: ม
0: ีเหมือนกันแต่น้อยลงเรื่อย
1: ๆครับ
0: เพราะอะไรทราบไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นครับแล้วไม่ใช่แค่ตื่นตัวเฉยๆนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าตื่นตัวเฉยๆแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่ขัดบันทึก
1: หลักฐาน
0: เหตุผลแล้วหรือหลักฐานเหล่านี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วพูดเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้
0: นะอย่างมากก็บอกว่ามีพยานไห
1: ม
0: พยานไม่พูดแล้วหลักฐานนั้นล่ะเรื่องมาปักปั๊มเขาหรือเปล่า มันจะออกไปอย่างนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เขาช่วยนะแต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่อยากจะช่วยนะครับแต่เขาบอกว่ายังไงอ่ะดูวิดีโอดิสิหรือบางทีเนี่ยไปที่เจ้าหน้าที่นะเมาบางแอลกอฮอล์ที่เนี่ยดูสิเมาแอะไรกินหึงเลยนะคนชาวบ้านก็จะแห่กันไปลุมบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการในการเป่าแอลกอฮอล์
1: คร
0: ับ ซึ่งจะเป็น20-30ปีก่อนนี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ย
1: อ
0: ะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับถึงแม้คุณจะมีความเชื่อเห็นไหมแต่สังคมเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
1: อ
0: ย่างนี้การบันทึกหลักฐานผมจะแนะนำว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นคู่กรณีสมมติเราไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือบันทึกหลักฐานหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยพอผมแนะนำบอกโอ้ยไม่ได้หรอกมันเป็นอะไร PDPA ใช่ไหมเราจะไปละเมิดสิทธิ์ของเขาผมบอกว่าเราจะไปละเมิดสิทธิ์ได้ไงก็ในเมื่อเขาละเมิดสิทธิ์เราก็ชนเราเลยแล้วเขาก็เมา
1: คร
0: ับ เมาแล้วมาขับเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์สังคมอย่างรุนแรง
1: ครับครับคือ
0: นี่แหละครับ
1: จุดประสงค์ของคุณหมอที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี้ยพยายามเหมือนบอกว่าสังคมเราเนี่ยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันตาสับปะรดเนี่ยพยายามที่จะขจัดคนเหล่านี้ให้ออกไปจากสังคมอย่าลืมนะเรามีโลกโซเชียลของเราเราจับตาดูคุณอยู่อย่างนี้เหรอฮะ
0: ถูกต้องเลยครับเพราะเครื่องมือมาแล้ว
1: ครับ
0: อุปกรณ์มาแล้วแล้วที่สำคัญอีกอันนอกจากจะมีเครื่องมือแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนสมมติคุณถ่ายได้เนี่ยกว่าจะออกหนึ่งคุณต้องเป็นหัวเจ้าใหญ่มีอยู่ไม่กี่ช่องหรอกแล้ว3579แล้วพอไปบางทีมันนานแล้วเขาก็ไม่ออกให
1: ้
0: ไม่เดียวทางแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนคือสื่อครับคุณไม่ต้องเป็นเจ้าใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: แต่คุณมี4อันเนี้ยแล้วคุณออกมาเดี๋ยวจะมีคนช่วยคนเอง
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอย่างเนี้ยคนกระทำผิดทำไม่ดีเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยจะพยายามช่วยแล้วก็คืนเอามาตอแยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวตายเองเดี๋ยวตายเอง
1: ครับ
0: เรื่องเหล่านี้นะครับตอนนี้ทางมูลนิธิเองเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกสังคมว่าเฮ้ยเราต้องมาช่วยกันแล้วนะ
1: ครับ
0: แน่นอนครับเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที
1: ่
0: เราไม่ได้มีหน้าที่ฮะ
1: คร
0: ับ แต่ความที่ถ้าเราไม่ทำสิทธิ์ของเราเนี่ยอาจจะโดนละเมิดดัง
1: แต่อีกมุมมาคุณหมอมองว่าสังคมต้องลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาแล้วเนี่ยแล้วกฎหมายบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์จัดการเรื่องนี้ไม่ได้เหรอครับหรือมันยังมีช่องว่างช่องโหว่อะไรเหรอครับ
0: ก็นี่ไงครับทำไมเราต้องให้สังคมมาช่วยก็เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะมากเลยครับในประเทศไทยแล้วนะครับคนตีความในกฎหมายนี่ก็ไอ้ความ
2: ใช้ดุลพินิจนะคุณหมอ
0: ไปดุลพินิจกันแบบโอ้โหบางทีเราบอกเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเคยได้ยินนะบอกคิดอย่างนี้ได้ด้วยหร
1: อ
0: มันไม่ถูกนะมันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่กฎหมายบอกอย่างนี้ตีความอะไรตรงตัวตีความแล้วก็ไปดื้อๆอย่างเงี้ยทุกทีผมบอกว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานนะครับและเอาแต่กฎหมายอย่างเดียวนะครับแล้วกฎหมายมีช่องโหว่เยอะ
1: ครับ
0: นะเช่นยังไงครับเช่น1สมมุติว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าคุณชนคนตายเนี่ย คุณอาจไม่ได้โดนตรวจแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ด้วย
1: ถ้าไม่มีพลเมืองดีขับรถตามไปแล้วก็ถ่ายคลิปเมาเอามาเป็นหลักฐานให้กับสังคมได้รับรู้
0: อย่างนี้แน่นอนกว่าเพราะเจ้าหน้าที่เขาใช้ดุลพินิจได้ว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจนี่เขาก็จะดูว่าคนนี้เมาหรือเปล่า
1: ใช่คุณหมอพูดคดีก่อนหน้านี้มันมีประเด็นว่าเจ็บหน้าอกเป่าไม่ได้แล้วไม่ได้เป่า
0: ก็นี่ไงก็นี่ไงดุเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจว่าเจ็บหน้าอก
1: ครับ
0: มันไม่ได้นี
2: ่
0: คือกฎหมายมันต้องบอกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตยังไงก็ต้องเป่าถ้าบอกว่าเจ็บหน้าอกก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเจาะเลือดสิทำไมไม่ทำมาจะมาบอกแค่ว่าโอ้เขาเจ็บหน้าอกไม่ได้ครับเราเนี่ยอุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะครับ
1: ครับ
0: คือแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาไม่เป่าสักอย่างหนึ่งแล้วก็โดนอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับ 1,000 อ้าวนี่ก็ยอมจ่าย 1,000 แล้วก็ไม่เป่าขัดขืนคำสั่ง
1: คร
0: ับ เราก็อุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะเราเห็นช่องโหว่ตรงนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ อ้าวแก้กฎหมายว่าถ้าไม่เป่านะเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณเป่าไหมไม่เป่านะเจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะแจ้งข้อหาเมาแล
1: ้
0: ว
1: ขับเลย
0: แต่เขาต้องปฏิเสธก่อนเขาต้องปฏิเสธว่าผมไม่เป่านะอันนี้เราก็แก้กฎหมายเห็นไหมเราแก้มาทีละปุ่มทีละปลอกทีละปลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันยังมีช่วงว่างไหมมีเช่นถ้าไม่ตรวจล่ะจะที่มีความผิดไห
1: ม
0: สมมติว่าเราไปบอกเจ้าที่บอกผมเห็นว่าไม่เมาผมก็ไม่ตรวจสิแล้วดึงไปนิดอย่างเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีระเบียบออกมานั่นคือระเบียบนะระเบียบยิ่งละเมิดง่ายเลยนะเราก็พยายามผลักดันที่จะให้กฎหมายอย่างเงี้ยออกมา
1: ครับ
0: ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ถ้าเป่าได้เป่าเป่าไม่ได้ก็ต้องเจาะ
1: ครับ
0: นะหรืออีกอย่างนึงที่ตอนเนี้ยคนรู้แล้วชนแม้ทั้งชนคนตายมากสุดจำคุกก็รอลงอาญาเห็นไหมเดี๋ยวถ้าดูหลายนะผมเชื่อรอลงอาญาคือไม่ติดคุกจริง
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่โดนออกจากราชการด้วย
2: ไม่ถึงเคสนี้เลยใช่ไหมคุณหมอ
0: เดี๋ยวตามดูสิครับเห็นว่าตอนนี้ก็ได้รับการอะไรย้ายไป
1: ยกย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้นฮะ
0: จะได้เงินเพิ่มขึ้นเอ้าไอ้คุณเนี่ยมันตลกสิ้นดีนะตลกสิ้นดีนะงั้นเราก็เห็นจุดอ่อนตรงนี้อันนึงเราก็ต้องเสนอแก้กฎหมายยังไม่ผ่านนะครับ
1: ครับ
0: เสนอไปหลายรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลไม่อยู่ถึงพิจารณากฎหมายฉบับนี้สักทีเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลใหม่มาก็เสนออีกนะครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าเมาแล้วขับแล้วชนคนตายเนี่ยโทษจำคุกต้องจำคุกจริง
1: ๆต้องไม่มีรอลงอาญา
0: ไม่มีรอลงเลยเพราะการทำได้ก็คือประเด็นเดียวคือว่าต้องเพิ่มโทษว่าอย่างต่ำ
1: ครับ
0: ต้องจำคุกถ้าชนคนตายเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับแล้วโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีเขาใช้คำนี้นะ
1: ครับ
0: จำคุกไม่เกิน10ปีชนคนตายงั้นศาลอาจจะลงโทษว่าวันนี้ช่วยเหลือดีนั่นนะจำคุก5ปีรอลงอาญาได้นะ
1: ครับ
0: 5ปีลงมานี่รอลงอาญาได้ต้องศาลเข้มหน่อยรอ10ปีเลยนะเต็มแม็กรับสารภาพนู่นนี่นั่น
2: ลดไปอีก
0: 5ปีรอลงอาญาได้เพราะงั้นมันก็ไปตกรอลงจะรอลงอาญาไม่ได้ต่อเมื่อโทษจำคุกนั้นมากกว่า5ปีน
1: ี่
0: เราก็ไปถามมาแล้วเพราะฉะนั้นเอ้าอย่างนี้มันต้องมีขั้นต่ำสิว่าถ้าชนคนตายกรณีชนคนตายแล้วเมาเนี่ยนะโทษขั้นต่ำต้องมากกว่า10ปีไม่ใช่ไม่เกิน10ปี
1: ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ยังเกิน5ปีก็อาจจะเข้าคุกจริง
0: ถูกต้องถูกต้องเลยครับว่าโทษขั้นต่ำต้อง10ปีกว่า
1: ครับ
0: 10ปีครึ่งนั้นลดเหลือครึ่งหนึ่งก็5ปีก็อีก3เดือนไม่ได้เข้า
2: ทำไมกันไว้ลงอาญาไม่ได
0: ้รอลงอาญาก็ต้องติดคุกจริงแล้วทีนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยเราก็เนี่ยกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็เสนอเข้าไปที่รัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะหยิบก ฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาเร็วมากน้อยแค่ไหนยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ
1: ครับ
0: ที่เราเสนอในช่วงที่เราทำงานกันมาเป็น10ปีเนี่ยเช่นแล้วส่วนใหญ่นี่ไม่ผ่านนะที่ผ่านมาได้ก็มีเช่นอันนี้เมื่อกี้เนี่ยนะว่าถ้าไม่เป่าให้ถือว่าเมาคนขับรถสาธารณะนี่แอลกอฮอล์ต้องไปศูนย์นะ
2: อ
0: ันนี้เนี่ยอันนี้เราได้ไหมแต่ที่ยังไม่ได้นะครับนี่ต้องเป่าทุกครั้งนะครับต้องตรวจทุกครั้งไม่ใช่เป่าทุกครั้งหรือที่เราทำก็คือคนที่นั่งไปกับคนเมาแล้วขับในต่างประเทศเขาถือว่าโดนคดีเมาแล้วขับด้วยนะผมรู้ลงทุนนะครับ
1: คุณเป็นปล่อยให้คนเมาซึ่งคุณรู้ว่าเขาเมาสุราเนี่ยให้ขับรถได้ยังไงอย่างนั้นแ
0: หละใช่คุณต้องกับเขาด้วยเหมือนอย่างเงี้ยเขาเปรียบเทียบเหมือนว่าสมมติว่าผมไปอยู่ในบ่อนการพนันผมไม่ได้เล่นนะแล้วตำรวจเข้าไปจับเนี่ยผมโดนมั้ง
2: โดน
0: จะมาบอกว่าผมมาดูเฉยไม่เล่น
1: แต่ไปอยู่ในพื้นที่โคจรกับเขาด้วย
0: ใช่เพราะงั้นคนที่นั่งไปคนเมาเนี่ยก็ถือว่าคุณเป็นพลเมืองดีเนี่ยคุณต้องห้ามสิ
1: ครับ
0: นี่คุณไม่ห้ามแล้วคุณยังไปกับเขาแต่ว่าอะไรคุณสนับสนุนนะแล้วคุณต้องโดนด้วยแล้วเท่ากันเลยนะครับเนี่ยในญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะเ
1: พรา
0: ะงั้นไม่มีใครนะครับนั่งรถไปกับคนความโหดในญี่ปุ่นไม่มีเพราะกลัวตรงนี้ด้วยนะอีกอันหนึ่งที่เราได้มานะครับที่เราได้มาคือว่าร้านค้าตอนนี้กฎหมายนี่ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่บังคับใช้แบบจริงจังนะ
1: ครับ
0: คือกฎหมายก็พูดแบบอะไรอะจำกวมหรือไงน่ะเนี่ยแล้วตีความมันโอ้วุ่นวายก็คือว่าถ้านะพิสูจน์ได้ว่าคุณเมาเนี่ยนะครับแล้วร้านเนี่ยปล่อยให้คนเมาเนี่ยออกมาขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร้านต้องรับผิดชอบด้วยนะที่ต่างประเทศเขาก็เอาถึงขนาดนี้เลยนะไม่ใช่เฉพาะร้านนะครับสมมติว่าคุณไปกินเหล้าที่บ้านผมแล้วคุณออกไปขับรถแล้วไปชนคนตาย
1: ถาม
0: รับผิดชอบด้วยนะเจ้าของบ้าน
2: คือ
0: มันเหมือนกับสมรู้ร่วมคิดอ่ะก็เอาหนักขนาดนั้นแล้วบ้านเรายังไม่ได้นะครับบ
1: ้
0: านกฎหมายต้องขับเคลื่อนอีกเยอะเลยแม้กระทั่งขับเคลื่อนมา30ปีแล้วเนี่ย
1: เป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะให้คนเนี่ยกลัวการกระทำความผิดแล้วก็ฝึกจิตของจิตสำนึกของตัวเองว่าเราดื่มได้ไม่มีใครห้ามเราไม่ให้ดื่มเราดื่มได้สังสรรค์ได้แต่อย่าไปอยู่หลังพวงมาลัยไอ้ตรงเนี้ยต้องทำยังไงให้นอกเหนือจากกฎหมายที่จะต้องเข้มแข็งแล้วเนี่ยครับ
0: กฎหมายต้องเข้มแข็งแล้วผู้เขาเรียกอะไรนะปฏิบัติรักษากฎหมายก็ต้องเข้มแข็งด้วยครับ
1: ครับ
0: ถ้ากฎหมายเข้มแข็งแล้วผู้รักษากฎหมายไม่เข้มแข็งก็เหมือนกับไม่มีกฎหมายเหมือนกันบ้านเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้คือไม่เข้มแข็งเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงหันมาตรงนี้ไงครับว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้ไม่เข้มแข็งนะแต่สังคมเข้มแข็งว่ะ
1: ครับ
0: สังคมดูแลกันเองสังคมออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี
1: ้
0: สังคมไม่เมินเฉยอันนี้แหละครับเราจะอยู่ได
1: ้ครับ
0: แล้วไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นเรียกอะไรแรงเวียงไปถึงผู้ที่มีอำนาจจริงๆแล้วว่าจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะถ้าสังคมพูดเมื่อไหร่อย่างเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับ
1: คร
0: ับ ตำรวจอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ต้องตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องมาบอกว่าแจ้งข้อหา1 2 3 4ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยนะครับว่าคดีไปถึงไหนโดนคดีอะไรบ้างมายังไงแต่พอเลื่อนสู่สาธารณะปุ๊บ
1: คร
0: ับใช้ไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาบอก
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: ปู่ยุวดีเรืองฉาย

ขอให้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร

สวัสดีวันพระค่ะวันนี้วันพระวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ําเดือน7ปีมะเมียTonight Thailand กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2569ศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรวรวิหารได้เทศเอาไว้ว่าการพัฒนาจิตนั้นจะยากหรือง่ายก็คงไม่เหนือความพยายามของคนเราไปได้ควรฝึกจิตให้มีความอดทนมีความเมตตากรุณามีความสามัคคีปรองดองกันเอาไว้นั่นแหละจะดีที่สุดการพัฒนาจิตที่ว่ายากก็เพราะใจเรากลับกรอกเปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็วจนตามไม่ทันแต่ถ้าเรามองเห็นประโยชน์และตั้งใจจริงก็ย่อมจะทำได้ดูอย่างนักกีฬาที่ดีถ้าเขาฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความอดทนเป็นนิสัยแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์มากในปัจจุบันทันตาเห็นโดยไม่ต้องไปคอยถึงชาติหน้าเลยส่วนการพัฒนาด้านจิตที่ว่าง่ายนั้นเพราะไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเหมือนการพัฒนาด้านวัตถุแม้ว่าการดำรงชีวิตของคนเราต้องอาศัยวัตถุเพื่อความสะดวกสบายก็ตามแต่ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมความดีซะแล้วความเจริญด้านวัตถุก็ไม่อาจจะห้ามการล้างผลาญฆ่าฝันกันได้เป็นการส่งเสริมให้คนเราเห็นแก่ตัวโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะขาดธรรมเป็นเครื่องป้องกันหรือปกป้องรักษาใจให้สงบระงับได้นั่นเองแต่ถ้าจะปกครองกันด้วยอำนาจอาวุธอย่างเดียวแล้วก็คงจะไม่ก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาได้หรอกเพราะคนเราแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีความคิดที่ทันกันเมื่อต่อหน้าสู้ไม่ได้ก็จะคอยหาทางทำร้ายกันในเวลาเผลอแต่ถ้าเราสามารถช่วยกันพัฒนาจิตให้เจริญด้วยคุณธรรมให้มากกว่านี้ความสุขสงบก็จะต้องมีดังนั้นต้องให้ความสนใจในเรื่องการฝึกศีลธรรมจรรยาอันดีงามให้ดำเนินไปพร้อมกับความเจริญด้านวัตถุผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงก็คือองค์กรศาสนาบิดามารดาครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะอนาคตบุตรหลานศิษย์ที่เป็นเยาวชนก็มักจะฝากไว้กับพวกท่านและเขาเหล่านั้นก็จะเป็นอนาคตของชาติหลายท่านไปโทษเอาวัฒนธรรมประเพณีของต่างชาติมันหลั่งไหลเข้ามากับความเจริญทางด้านวัตถุมั้งอย่าไปโทษเพียงอย่างเดียวในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องคิดหาทางป้องกันไว้เสมือนฝนตกแดดออกเราจะไปโทษเทวดาฟ้าดินว่ามากน้อยเกินไปมันก็ไม่ถูกนักเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เพราะมันคือธรรมชาติอุบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและทรงสอนไว้แล้วถ้าเราไม่ยึดเอาหลักธรรมคำสอนอันถูกต้องมาปฏิบัติแล้วผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นในภายหลังทีนี้ล่ะจะแก้กันอย่างไรได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาก็อย่าได้ประมาทในปัญหาอันยุ่งยากต่อการแก้ไขแต่ควรจะเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายก็โปรดช่วยกันปลูกฝังอบรมสั่งสอนบุตรหลานศิษยานุศิษย์ให้มีนิสัยรัก
การประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามชี้แจงให้เห็นโทษของความชั่วและทุจริตต่างๆให้ตั้งอยู่ในความดีมีความอดทนเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและมันเจริญเมตตาพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตานั้นมีมากกว่าการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทุกอย่างเพราะเมตตาก่อให้เกิดความสุขเป็นเหตุแห่งความสามัคคีปรองดองกันการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยเมตตาจิตเป็นเหตุดังคำที่ว่าเมตตาค้ำจุนโลกคือช่วยอุดหนุนเกื้อกูลผู้ที่มีทุกข์แบ่งเบาขจัดปัดเป่าความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ให้หมดไปเมื่อคนเรานิยมเจริญเมตตากรุณาปราณีใช้ความดีเป็นสื่อสัมพันธ์ก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขปลอดภัยรักใคร่ปรองดองในสังคมได้ดังเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความสามารถของลูกหลานของเกษตรกรทั้งหลายที่มีความสามารถได้นำเอาพวกเขาเหล่านั้นมาฝึกวิชาชีพในศูนย์ศิลปาชีพทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีอาชีพเสริมช่วยเหลือครอบครัวนอกเหนือจากรายได้ที่ได้จากการเกษตรแล้วขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ูจริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อน
0: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: ยุคกลิบติยุคยุคนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบและเพิ่งเคยได้ยินว่ากลิบติยุคเนี่ยเป็นยุคที่บริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าต้องทราบเพราะว่าชาวศิลปาชีพของข้าพเจ้าเองเด็กที่เอามาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเป็นผู้แกะสลักใช้เวลานานมากเลยแกะสลักยุคต่างๆบนไม้สักเนี่ยยุคที่สองชื่อว่าไตรดายุคเป็นยุคที่มีความดีสามส่วนความไม่ดีหนึ่งส่วนยุคที่สามชื่อทวาบรยุคเป็นยุคที่ความดีและความไม่ดีเสมอกันครึ่งต่อครึ่งพอมาถึงยุคนี้เป็นยุคที่ข้าพเจ้าอยู่ในใจหายใจคว่ำชื่อว่ากะลียุคแหมไม่ค่อยดีเลยนะกะลียุคเป็นยุคที่มีความดีส่วนเดียวค่ะความไม่ดีสามส่วนแล้วเขาก็บรรยายต่อไปว่ากะลียุคเนี่ยคือยุคปัจจุบันที่พวกเราที่ข้าพเจ้ากับพวกท่านทั้งหลายอยู่เนี่ยคือกะลียุคต่อจากกะลียุคเขาก็บอกจะเกิดไฟบรรลัยการล้างโลกมีลมหอบแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกข้าพเจ้าก็ไม่อยากรู้แล้วต่อไป บอกว่าเขาเขียนว่าใครอยากรู้มากกว่านี้ให้อ่านจากหนังสือไตรภูมิพระร่วงแต่หวังว่าคงจะไม่เกิด
4: ไตรภูมิพระร่วงนั้นเป็นมากกว่าวรรณกรรมทางศาสนาแต่เป็นเครื่องมือในการหล่อล้อมคุณธรรมสร้างความสงบสุขในสังคมและเป็นมรดกทางวรรณคดีและปัญญาของชาติไทยที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งมาจนถึงปัจจุบันไตรภูมิพระร่วงนั้นหมายถึง3ภูมิได้แก่กามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิกามภูมิก็คือโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลสมีอบายภูมิคือดินแดนที่ปราศจากความเจริญมีแต่ความทุกข์ทรมานและมีสุขติภูมิซึ่งก็แบ่งออกเป็น7ชั้นคือมนุษย์ภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงดุสิตสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีภูมิเป็นต้นส่วนรูปภูมินั้นก็คือดินแดนของพรหมที่มีรูปแต่เป็นรูปทิพย์มนุษย์ธรรมดาอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่ด้วยทิพยจักษุเป็นภูมิที่อยู่ของผู้บรรลุญาณทั้งหลายในพุทธศาสนาอรูปภูมิก็คือดินแดนของพรหมที่ไม่มีรูป มีแต่จิตและวิญญาณผู้ที่เกิดในภูมินี้มักเป็นผู้บำเพ็ญญาณขั้นสูงและเห็นว่ารูปกายเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยู่ในภาวะไร้รูปอาจจะยึดความว่างเปล่ายึดวิญญาณไร้ขอบเขตยึดความไม่มีอะไรหรือภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงเป็นภาวะละเอียดสูงสุดไตรภูมิพะล่วงยังมีแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมการเวียนว่ายตายเกิดรวมถึงกระตุ้นให้ผู้คนกระทำคุณงามความดีอีกด้วยส่วนคำว่ากาลียุคนั้นเป็นยุคของโลกในศาสนาฮินดูซึ่งเป็นยุคที่สั้นและแย่ที่สุดในวัฏจักรยุคเกิดขึ้นหลังทวาปรยุคและตามมาด้วยกลิกยุคของวัฏจักรใหม่เชื่อกันว่าเป็นยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและบาปกรรมช่วงเวลาที่เราทุกคนมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ตามคติความเชื่อของคนโบราณที่ปรากฏในหนังสือไตรภูมิพะล่วงเรียกว่ากาลียุคเป็นยุคที่มีความดีเหลืออยู่แค่ส่วนเดียวขณะที่มีความชั่วถึง3ส่วนก่อนที่ไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกเมื่อสิ้นยุคซึ่งความเชื่อสืบเนื่องมาจากอินเดียโบราณได้พัฒนามาเป็นศาสนาพราหมณ์และฮินดูก็ได้อธิบายเอาไว้ว่ากับหรือกันคืออายุของโลกตามจินตนาการของคนอินเดียโบราณกับ1นับเวลาตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างโลกเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟบรรลัยกันมาล้างโลกก็ได้อธิบายความยาวของเวลากับเอาไว้ด้วยการเปรียบเทียบว่าที่1ซึ่งสร้างกำแพงเอาไว้4ด้านยาวด้านละ1โยชน์กำแพงนั้นสูง1โยชน์ในกำแพงจะมีปริมาตรจุ1ลูกบาศก์โยชน์บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดเอาไว้เต็มและเมื่อถึง100ปีก็ให้นำเอาเมล็ดผักกาดออกไปได้1เมล็ดเมล็ดผักกาดหมดแล้วยังไม่นานเท่ากับเวลา1กับเลยกับเป็นรูปที่มาจากภาษาสันสกฤตในภาษาพูดทั่วไปนิยมเรียกกันว่ากับกันเมื่อโลกเริ่มมีวิวัฒนาการที่สมบูรณ์ไปจนถึงเวลาที่โลกเริ่มพินาศใหม่ก็คือเวลาอีก1กับยุคของเราอยู่ตอนนี้เราเรียกว่ากาลียุคชีวิตจึงไม่ค่อยสุขสบายนักมักมีโจรผู้ร้ายมีการเข่นฆ่ามีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบกันแต่เมื่อหมดกาลียุคโลกก็จะถึงการอวสานมีไฟบรรลัยกันมาล้างโลกแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่สวัสดีวันพระค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ร้อยจุดห้า

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา10นาฬิกาคณะกองประกวดนางงาม Heritage International เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมทเทียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวประณิต New Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรมนครวัดประดับวัดตะโกนรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจ่าจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดพลาวงายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปในช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 12:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหม
6: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ20:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM SM 95ลูกทุ่งมหานครตลอดค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะสิ้นเดือนค่ะ31 พฤษภาคม 2569นะคะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะวันสำคัญทางพุทธศาสนาวิสาขบูชาวันนี้นะคะฝนตกกระหน่ำมากในขณะนี้ก็ยังตกอยู่นะคะกระหน่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าตกปล่อยๆเนาะแต่ว่าหลายจังหวัดก็อาจจะตกหนักนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะหลายท่านก็อาจจะยังอยู่นอกบ้านเนาะไปวัดกันมาไหมไปเวียนเทียนหรือไปไหนก็รายงานตัวกันได้นะคะผ่านทางวิทยุอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นแม่ข่ายบางจังหวัดก็ถ่ายทอดสดออกไปแล้วก็ผ่านทาง Facebook LTM FM 95ของเรานะคะแพ้ใจคนดีอาจารย์แพ้นี่จริงๆก็บอกว่าไม่ควรแพ้อะไรเนาะสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราแพ้หลายอย่างเนาะการแพ้เป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะอันนี้ไม่ใช่แพ้ใจแล้วนะอันนี้แพ้พวกอะไรอ่ะแพ้อาหารเนาะแพ้สารอะไรก็ตามแพ้ละอองเกสรแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการรุนแรงบางคนก็จะไม่รุนแรงนะคะหรือบางคนเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนแพ้ในสิ่งที่คนอื่นไม่แพ้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะใครแพ้อะไรวันนี้ก็มาคุยกันเนาะบางคนนั้นคือแพ้ตลอดชีวิตนะแพ้แบบแปลกๆก็มีนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะบางท่านที่แบบไม่แพ้เลยอ่ะก็อาจจะรู้สึกเหมือนจะแบบขบขันในใจที่เพื่อนหรือว่าคนรู้จักอ่ะแพ้อะไรบางคนแพ้ถั่วอย่างเงี้ยเธอแพ้กุ้งเหรอเธอแพ้สิ่งที่คนอื่นไม่แพ้อะไรพวกนี้นะคะแล้วเชื่อว่าเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการบางคนก็แพ้หลายอย่างบางคนก็แพ้อย่างเดียวใช่ไหมหรือบางคนไม่ได้แพ้อาหารแต่แพ้อากาศใช่ไหมคะเนี่ยยิ่งฝนตกแบบนี้ก็จะมีอาการมาละน้ำมูกน้ำตาไหลนะคะหรือบางคนก็จะแพ้พวกเครื่องสำอางแพ้ครีมอะไรบางอย่างทำให้มีปัญหาเรื่องของเกิดอาการผื่นขึ้นตรงบริเวณที่โดนครีมโดนสารอะไรพวกนี้นะคะหรือบางคนแพ้อันนี้อยากให้คนทุกคนที่ชอบดื่มอ่ะแพ้จังเลยอ่ะแพ้เหล้าอย่างเงี้ยแพ้แอลกอฮอล์ดื่มเข้าไปแล้วจะมีอาการ

ขึ้นมาทันทีนะคะมีอาการบางคนก็ตัวแดงมีผื่นเลยพวกนี้ขึ้นเต็มตัวเนี่ยอยากให้คนที่แบบชอบดื่มอะแพ้แล้วก็ดื่มไม่ได้อะประมาณนี้ ขอแช่งได้ไหมใครที่แบบดื่มหนักมากดื่มเข้าไปทำไมก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่ราคาถูกนะเอ้ยทำไมไม่แพ้นะพวกนี้กินแล้วเมาแล้วก็ไปขับรถไปอะไรอย่างนี้นะคะทำไมก็ไม่แพ้บ้างเนาะหรือที่บอกว่าแพ้อาหารเนี่ยนะคะบางคนก็อาการไม่เหมือนกันเนาะบางท่านแพ้อาหารเริ่มจากมีอาการมีผื่นขึ้นนะคะเมื่อกินอาหารที่แพ้เข้าไปจนถึงขั้นรุนแรงก็มีนะคะบางคนหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกนะถ้ารุนแรงก็อาจจะทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะหรือเสียชีวิตก็มีนะช่วงนี้เรื่องของการแพ้เรื่องของหน้าฝนนะคะเรื่องของเห็ดขอฝากเลยพูดถึงเดี๋ยวนึกขึ้นได้นะคะเดี๋ยวกลัวจะลืมนะคะในหน้าฝนแบบนี้เห็ดเยอะมากมันเยอะจริงๆจนบางทีเนี่ยเราก็แยกไม่ออกว่ามันกินได้หรือไม่ได้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วมันเก็บมากินนะอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็ดป่าหรือว่าเห็ดที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแต่อย่าลืมว่ามันมีทั้งกินได้และกินไม่ได้ก็คือเห็ดพิษลักษณะภายนอกของมันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแล้วบางทีก็แยกได้ยากจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจนเจอผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเอาสักกี่ปี5ปีแล้วกัน5ปีย้อนหลังนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะประมาณสัก 30-40 รายค่ะเนี่ยก็คือเข้าใจผิดว่ามันกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลักษณะภายนอกมันเห็นจะว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับเห็ดที่เรากินโดยทั่วไปเลยประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีรายงานเขาเฉพาะเจาะจงมาให้เลยว่ามีจังหวัดที่มีผู้ป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยจะเน้นไปที่จังหวัดแถวภาคอีสานกับภาคเหนือนะคะมีจังหวัดเลยเยอะที่สุดนะจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งอย่างที่บอกบางท่านก็คิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการดูเห็ดนะคะเห็ดมีพิษที่ห้ามกินเลยคือเห็ดระโงกเหลืองก้านตันต้องก้านตันด้วยนะคะแล้วก็ชนิดที่สองนะคะเห็ดกระโดนตีนตันอันแรกก้านตันอันที่สองตีนตันเห็ดกระโดนตีนตันนี่ก็อย่า กินเลยไม่ต้องเสียดายชนิดที่สามเห็ดอะไรก็ตามที่มันคล้ายกับเห็ดโคนก็ไม่ควรมากินชนิดที่สี่เห็ดตอมกล้วยแห้งนี่คือชื่อเขานะชนิดที่ห้าเห็ดข่าชนิดที่หกเห็ดระโงกหินชนิดที่เท่าไหร่แล้วหกแล้วเนาะสองสี่หกชนิดที่เจ็ดเห็ดเพาะที่มีรากค่ะอันนี้ก็ไม่ควรกินนะเห็ดเพาะมีรากนะคะเห็ดดอกกระถินชนิดที่8เห็ดไข่ลูกกลมๆเหมือนไข่ดูเผินๆก็เหมือนเห็ดฟางที่มันยังตูมๆอยู่อันนั้นก็ห้ามนะคะเห็ดชนิดที่10เห็ดมันปูใหญ่ชนิดที่10เห็ดขี้วัว12เห็ดขี้ควาย13เห็ดแดงก้านแดง14เห็ดโคนส้มและ15เห็ดไข่หงเห็ดไข่หงนี่คือข้างนอกมันก็จะสีเหลืองๆนะคะเนี่ยแหล่งที่มาของเห็ดพวกนี้ก็จะมาจากป่ามาจากเขาหรือมาจากสวนแถวบ้านนะคะหรือพื้นที่ที่เราเคยเก็บเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีเห็ดใน15ชนิดเนี้ยมางอกรวมอยู่ด้วยนี่แหละค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่กินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เยอะที่สุดก็เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายอะค่ะ36ถึง60ปีรองลงมาสูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะเด็กๆไม่มีปัญหาเรื่องการกินเห็ดนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเห็ดอยู่แล้วเนาะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงก็พบว่าคนที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วเสียชีวิตนะไม่มีความรู้ในการแยกชนิดของเห็ดเนี่ยค่ะหรือบางคนมีอาชีพเก็บเห็ดป่าเป็นประจำทุกปีแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอมันเห็นมันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเก็บมาแบบว่าโดยไม่ได้ทันสังเกตนึกว่าเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดจริงๆไม่ใช่มันอาจจะมีเห็ดพิษแทรกขึ้นมา

0: ในพวกนี้นะคะแล้วก็ระยะที่หลังจากกินเข้าไปเริ่มมีอาการที่เรียกว่ากินเห็ดพิษเข้าไปแล้วนะคะโอ้เร็วเป็นนาทีเลยค่ะนะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาการมากเล็กน้อยก็คือเริ่มวิงเวียนหมุกเวียนหัวอาเจียนปวดท้องมันรู้สึกภาษาใต้เรียกคอกแคกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วบางคนถ่ายเหลวจนถึงอาการรุนแรงไตวายตับวายได้นะคะแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะนี้อันตรายมากนะหน้าฝนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายเห็ดเลยที่คล้ายกันจนชวนเข้าใจผิดว่ามันกินได้นะคะอย่างเห็ดที่คล้ายกันแล้วทำให้เข้าใจผิดก็คือนี่แหละเห็ดผอกกับเห็ดไข่หงมันเหมือนกันมากเลยอ่ะเหมือนจริงๆเนาะไอเห็ดผอกนี่เราก็ชอบเนาะมันเป็นลูกกลมๆนะคะเห็ดผอกเนี่ยตอนที่มันอ่อนมันก็จะกลมผิวเรียบสีขาวนวลใช่มีรอยเปื้อนดินเห็ดเพาะไม่มีก้านนะคะพออายุมันมากขึ้นผิวนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีน้ำตาลเกือบดำนะคะลักษณะเหมือนกันเลยกับเห็ดไข่หงที่เป็น1ใน15เห็ดที่บอกว่าอันตรายเลยนะคะถ้าเป็นเห็ดไข่หงลักษณะมันก็จะรูปกลมเหมือนกันสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองด้านบนเนี่ยมันจะแบนเล็กน้อยผิวแตกเป็นเกล็ดใหญ่เนี่ยมันจะมีทั่วไปในป่าสนนะคะระวังเลยค่ะเห็ดไข่หงกับเห็ดเพาะต่างกันเป็นเพียงว่าเห็ดเพาะไม่มีรากแต่ไข่หงมีรากงอกมานิดหน่อยทีนี้ถ้าใครไม่สังเกตอ่ะนั่นแหละนะคะก็จะทำให้มีปัญหาได้นะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกันเหมือนกันนะคะคือเห็ดโคนกับเห็ดหมวกจีนเห็ดโคนนี่คือผิวมันเรียบนะคะตรงหมวกเห็ดเนาะแล้วก็ปลายก้านดอกเห็ดก็จะเป็นรากเขาเรียกรากเทียมแต่ถ้าเป็นเห็ดหมวกจีนเนี่ยกลางหมวกเห็ดมันจะมีปุ่มๆโนนๆอยู่ผิวหมวกเห็ดจะหยาบเป็นริ้วๆแล้วก็คลีบมันจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลหรือบางชนิดก็ชมพูอมน้ำตาลอันนี้แหละก็จะแยกยากเหมือนกันนะคะนี่คือถ้าเป็นเห็ดโคนกินได้หมวกจีนเป็นเห็ดพิษกินไม่ได้ค่ะดูจากสีเอานะคะแล้วก็เห็ดระโงกขาวกับเห็ดระโงกหินโอ้โหคุณผู้ฟังอันเนี้ยแยกไม่ออกจริงๆนะระโงกขาวเนี่ยคือกลางหมวกมีสีเหลืองเล็กน้อยตอนอ่อนตอนแก่เหลืองมากขึ้นแล้วก็หมวกมันจะเรียบไม่มีปุยก้านก็จะตันๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเห็ดระโงกหินเนี่ยหรือบางที่เขาเรียกระงากเหมือนกันเนาะเห็ดปลายซากก็เรียกกันเนาะลักษณะหมวกของมันจะขาวล้วนแต่ถ้าเป็นเห็ดที่กินได้อ่ะมีสีเหลืองปนเล็กน้อยเห็ดพิษมีปุยไม่ใช่อันนี้เป็นเห็ดละโงกหินนะถ้ามีปุยนะแต่ถ้าเป็นละโงกขาวที่กินได้อ่ะไม่มีปุยเนี่ยค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าเห็ดละโงกขาวจะไม่มีปุยให้คิดไว้อย่างนี้ละกันนะคะแล้วก้านก็จะตันหน่อยแต่ละโงกหินก็คือตรงข้ามโอ้แยกยากจริงๆแยกยากนะถ้าไม่มั่นใจไม่เชี่ยวชาญจริงๆอย่าไปหากินไม่หาซื้อนะคะแล้วก็อีกสิ่งที่ตึงนะเห็ดถ่านใหญ่กับเห็ดถ่านเลือดดูสิแค่ชื่อยังคล้ายกันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับชนิดของมันมันเหมือนกันมากเลยนะคะบางทีจนแยกไม่ออกนะคะเห็ดถ่านใหญ่กับถ่านเลือดเนี่ยค่ะมันต่างกันตรงไหนถ้าเป็นถ่านใหญ่ผิวหมวกเห็ดด้านบนจะเรียบพอมันบานใหม่ๆก็จะมีสีขาวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสีดำถ้าเป็นเห็ดถ่านเลือดหมวกเห็ดมันจะเป็นทรงกรวยสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีน้ำยางสีแดงแดงแบบส้มๆอ่ะถ้าผ่าดอกเห็ดน่ะเด็ดดูก็ได้ค่ะมันจะมีน้ำยางสีแดงออกมานี่คือความต่างนะเขาถึงเรียกว่าเห็ดถ่านเลือดนะคะนี่คือแยกให้ออกตรงนี้แล้วก็ชนิดสุดท้ายที่อยากจะให้แยกคือเห็ดระโงกไส้เดือนกับระโงกน้ำตาลนี่ใช่เราเดานะอันไหนมีพิษไม่มีพิษเราก็คิดว่าอ๋อระโงกน้ำตาลกินได้ไส้เดือนกินไม่ได้จริงๆแล้วผิดค่ะตรงข้ามเลยเห็ดระโงกไส้เดือนกินได้ค่ะบางชาวบ้านเขาเรียกเห็ดไส้เดือนนั่นแหละนะหรือบางจังหวัดก็เรียกระโงกขี้ไก่เดือนก็เรียกได้นะเนี้ยกินได้ค่ะถ้าเป็นเห็ดระโงกน้ำตาลอันนี้เป็นพิษแน่นอนหรือจะแยกยังไงล่ะมันเหมือนกันมากนะคะแค่สีขาวๆคล้ำๆกับสีน้ำตาลแค่นี้แล้วดูสิแล้วจะไปแยกยังไงนะยิ่งดูจากภาพนะคะท่านผู้ฟังไม่สามารถจำแนกได้ด้วยตาเปล่าเลยต้องอาศัยผู้ชำนาญในการแยกเห็ดในการเก็บเห็ดนะคะ ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ควรเอามากินต้องอาศัยความชำนาญจริงๆนะคะอันนี้ก็มันมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการแยกเห็ดว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้อะไรพวกนี้นะคะอย่างถ้าเป็นเห็ดสีฉูดฉาดเนี่ยเป็นเห็ดพิษส่วนเห็ดสีขาวเป็นเห็ดกินได้อันนี้ไม่จริงบางชนิดเห็ดสีขาวก็กินแล้วอันตรายเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่จริงนะอย่าไปเชื่อนะคะเห็ดที่มีรอยแมลงกัดเป็นเห็ดที่กินได้อันนี้ก็ไม่จริงไอ้รอยแมลงกัดทั้งเห็ดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพิษได้ค่ะเพราะว่าแมลงกับคนเนี่ยมันคนละอย่างเนาะแมลงกัดไม่ตายแต่คนไปกินเห็ดชนิดนั้นมีสิทธิ์ตายได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะความเชื่อแบบนี้แล้วก็เรื่องของอะไรนะสมัยก่อนเขาบอกว่าให้ต้มเห็ดแล้วใช้ช้อนเงินต้องช้อนเงินนะมาคนถ้าช้อนเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นแหละเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงมันไม่เสมอไปไม่เป็นความจริงนะคะหรือโบราณหน่อยเอาเห็ดไปต้มกับข้าวแล้วข้าวไม่เปลี่ยนสีเป็นเห็ดกินได้อันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันนะคะข้าวไม่เปลี่ยนสีแล้วกินได้อันนี้ไม่จริงนะคะแล้วก็อะไรอีกที่เคยได้ยินอ๋อต้มเห็ดกับหัวหอมถ้าน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นแหละเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงนะคะหรือใช้ปูนกินหมากมาป้ายที่เห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงปนน้ำตาลทันทีอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะนี่คือความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยเกี่ยวกับการจำแนกเห็ดในยุคโบราณเนาะในสมัยโบราณอันนี้ก็ล้างไปเลยนะความเชื่อทั้งหมดนี้ที่บอกไปเนี่ย5 6ข้อที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจเนาะช่วงหน้าฝนเห็ดมันเยอะจริงๆนะคะอย่ากินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเห็ดพิษหลายชนิดนะไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นห้ามกินเห็ดดิบหรือเห็ดเน่าเสียหรือเห็ดที่เราไม่รู้จักแต่สมมุติถ้าเผื่อว่ามันแบบอุ้ยกินเข้าไปแล้วทำยังไงอ่ะกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ให้กินตัวผงถ่านกำมันนะคะเพื่อดูดซับซิดแล้วก็จิบน้ำเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไปแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมแจ้งประวัติว่าเนี่ยกินเห็ดถ้าให้ดีนะคะเอาตัวอย่างที่เหลือนะจะเป็นแกงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเลยค่ะนะภาพถ่ายก็เอาไปด้วยนะคะไปแจ้งนะว่าเนี่ยได้มาจากไหนยังไงนะคะขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอให้ประชาชนนั้นเนี่ยที่มีการซื้อขายทั้งคนซื้อและคนขายแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่คนขายเนาะขอให้บอกแหล่งที่มาเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็บางทีหลายท่านสมมติว่าไปซื้อมายังไม่กินทันทียังไม่ปรุงใช่ไหมก็เก็บเอาไว้นะคะไปเก็บเอาไว้ก็บอกว่าถ้ามันเน่าเสียในเช้าวันต่อไปอันนี้ก็เลี่ยงไว้ก่อนเลยให้สันนิษฐานว่านั่นเป็นเห็ดพิษก็คือเห็ดพิษนั่นเองนะคะและอย่ากินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะนี่ก็เป็นข้อสำคัญที่ให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดในช่วงหน้าฝนนะคะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะก็ขอประมาณนี้เนาะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารก็เลยนึกถึงเรื่องของนี่แหละค่ะนะแพ้เห็ดพวกนี้นะคะอาหารที่เริ่มกินเข้าไปบางคนก็อาจจะออกในลักษณะหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอาการแพ้แต่ละคนเชื่อว่ามีอาการไม่เหมือนกันนะคะอย่างท่านที่แพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะแพ้อาหารมันก็จะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่ร่างกายแสดงออกมาจนบ่งบอกเลยว่าเป็นการแพ้จำเพาะต่ออาหารชนิดนั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าร่างกายได้รับอาหารชนิดเดิมที่แพ้ก็สามารถเกิดอาการซ้ำได้นะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าการแพ้อาหารพบบ่อยนะคะประมาณ 10% ของประชากรไทยทั้งหมดเลยแล้วก็มีทีท่าว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอพบภาวะแพ้อาหารในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็มีบางคนก็แพ้แบบเฉียบพลันก็นี้เป็นอีกหนึ่งอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยก็เป็นการเกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดแล้วก็ภาวะเฉียบพลันที่ว่านี้มันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากินอาหารไปแล้วที่เป็นสาเหตุของการแพ้ไปไม่กี่นาที หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่กินเข้าไปอาการก็จะแสดงออกมามากกว่า1ระบบขึ้นไปจากทั้งหมด4ระบบนะคะระบบไหนบ้าง1ระบบทางเดินหายใจจะมาในรูปแบบน้ำมูกไหลคัดจมูกหรือจะเสียงแหบก็แล้วแต่นะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารนะแต่ว่าอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นก็ได้แล้วก็บางคนมาในรูปแบบแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงวิดวิดหรือว่ามีอาการหายใจไม่ออกอันนี้คืออาการทางระบบทางเดินหายใจหรือบางคนอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจโอ้ไปทางแบบใจสั่นหน้ามืดเวียนหัวแน่นหน้าอกนะคะความดันตกแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยบางคนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นก็มีนะคะอันตรายมากค่ะหรืออาการทางผิวหนังแพ้อาหารมีผื่นขึ้นก็มีเป็นลมพิษเป็นผื่นลมพิษผิวแดงปากบวมตาบวมหน้าบวมอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ระบบสุดท้ายคืออาการระบบทางเดินอาหารก็จะออกมาในรูปแบบขึ้นไส้อาเจียนปวดมวนท้องถ่ายเหลวอาหารที่มักจะเป็นสาเหตุของการแพ้ก็เป็นพวกอาหารทะเลนะคะบางคนแพ้กุ้งแพ้หอยแพ้ปลาบึกอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีหรือบางคนแพ้ถั่วใช่ไหมได้ยินบ่อยใช่ไหมคะแพ้ถั่วแพ้ไข่และแพ้ผลไม้บางชนิดนะเคยมีคนแพ้กล้วยก็มีนะคะอย่าพูดเป็นเล่นไปมีคนแพ้กล้วยแพ้ขนุนแอปเปิ้ลนะคะอะโวคาโดอย่างเงี้ยมีคนแพ้เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบชนิดรุนแรงเนี่ยนะคะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้หายเองนะคะต้องไปพบแพทย์ใกล้บ้านที่สุดนะคะซึ่งบางคนเชื่อไหมว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองแพ้อะไรก็ต้องไปทดสอบเอาเนาะก็คือเขาจะเทสอะค่ะการให้รับประทานอาหารที่คิดว่าตัวเองน่าจะแพ้สมมติว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราชีวิตนี้เราแพ้อะไรตัวเองก็มานั่งนึกอยู่นะตอนนี้ก็เกิดมาก็หลายปีแล้วเนี่ยไม่เคยแพ้อะไรเลยเมื่อกี้ไปงานบวชมาก็รู้สึกโอ้ยอาหารอร่อยมากทำไมเราไม่แพ้เรากินอร่อยแม่เนาะไม่แพ้จริงๆก็ไม่แพ้เนาะแต่คนที่เขาแบบเขาแพ้น่ะนิดเดียวก็แพ้กินไม่ได้เลยแตกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าเห็นใจมากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรต้องทดสอบนะคะต้องทดสอบเอาไปเทสเอานะคะก็เขาวิธีการคือให้เริ่มจากการกินในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณเพื่อทดสอบดูปฏิกิริยาอาการที่แพ้ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ยืนยันแล้วก็วินิจฉัยโรคเอาแบบน่าเชื่อถือที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะเชื่อถือว่าเนี่ยแพ้อันนี้แน่นอนแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่แพ้รุนแรงระหว่างการทำการทดสอบก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ทดสอบอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางดีกว่าหรือว่าไปทำในโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะคือต้องมีอุปกรณ์มียามีเครื่องมือเพราะไม่การรักษานะคะวิธีทดสอบก็อย่างที่บอกบางทีก็ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังก็ได้ก่อนการทดสอบต้องให้แน่ใจก่อนนะคะว่าไม่ได้แพ้อย่างน้อย1อาทิตย์ก่อนวันทดสอบแล้วก็ต้องงดการรับประทานยาแก้แพ้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่คิดว่าแพ้นะให้กินยาแก้แพ้1สัปดาห์ก่อนถึงวันทดสอบนะคะแล้วก็สามารถทราบผลได้เลยหลังจากการทดสอบประมาณ15ถึง20นาทีนะคะถ้ากรณีที่มีอาการแพ้รุนแรงจะสามารถทดสอบได้หลังจากมีอาการ1เดือนอันนี้คือการทดสอบทางผิวหนังแล้วก็ทดสอบโดยการตรวจเลือดอันนี้ถ้าเป็นการเจาะเลือดไปตรวจอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปงดยาแก้แพ้อะไรก่อนการทดสอบคือถ้าเจาะเลือดส่งตรวจไปแล้วเนี่ยอันนี้ทราบผลก็ประมาณสัก3วัน3ถึง5วันละกันมีผลเป็นบวกเป็นลบถ้าเป็นบวกคุณหมอก็จะให้งดหรือว่าทำการทดสอบด้วยการกินตามความเหมาะสมแต่ถ้าผลเป็นลบอาจจะพิจารณาทดสอบด้วยการกินเลยนะคะสำหรับอาหารที่ว่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าในบางคนที่มีการหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดอยู่นะคะหรือหลายชนิดก็ได้อันนี้เป็นการเลี่ยงอาการแพ้อาหารอาจจะทำให้เกิดการเครื่องมีผลเสียต่อร่างกายได้นะคะเช่นอะไรขาดสารอาหารก็ได้เจริญเติบโตช้าโดยเฉพาะในเด็กเนาะก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนแอลงโอกาสหายจากการแพ้อาหารลดลงแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงมากขึ้นนะคือก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยตรวจสอบตัวเองก็ได้นะคะใครที่เค คยกินอาหารประเภทนี้ได้แต่ต่อมาถูกวินิจฉัยว่าแพ้อาหารอันนี้ก็ต้องไปตรวจซ้ำนะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเออแพ้จริงหรือเปล่าหรือใครที่เคยตรวจเลือดนะคะแล้วก็ผลออกมาว่ามีการแพ้อาหารแต่ไม่แสดงอาการอันนี้ก็ต้องไปทดสอบหรือคนที่เคยมีประวัติแพ้แล้วต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้หายแล้วหรือยังก็เป็นไปได้นะเมื่อก่อน10ปีก่อนอู้แพ้จังเลยนะกินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้กินได้แล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะหรือใครที่สงสัยว่าตัวเองแพ้อาหารแต่ไม่มีอาการใดๆที่ชัดเจนอันนี้ก็ไปทดสอบการแพ้ได้นะคะที่โรงพยาบาลหลายแห่งปัจจุบันนี้นะคะมีหลายคนที่แพ้อาหารสุดฮิตเนาะอันนี้คนไทยเลยค่ะแพ้นมวัวนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่เด็กไทยแพ้มากที่สุดเนาะแพ้นมวัวแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีแพ้ถั่วเหลืองหรือบางคนแพ้อาหารทะเลอาหารทะเลที่มีเปลือกอะเป็นหอยเป็นปูกุ้งก็มีเปลือกเนาะบางคนก็แพ้กินไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเจอได้ตั้งแต่ในเด็กนะคะเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่หรือบางคนแพ้เฉพาะสมมติว่ากุ้งก็แพ้บางสายพันธุ์เนาะอูไม่น่าเชื่อจะละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้นะชีวิตมนุษย์เนาะบางคนบอกว่าฉันแพ้กุ้งกล้ามกรามแต่ไม่แพ้กุ้งชนิดอื่นอันนี้มีแต่บางคนแพ้ทุกสายพันธุ์กินไม่ได้เลยอันนี้เราชอบเลยไปกับคนที่แพ้แบบนี้นะเขาไม่ต้องมาแย่งเรากินเนาะหรือบางคนอาจจะแพ้ทั้งปรุงสุกและดิบก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไอ้โปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้มันทนต่อความร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะคะอย่าลืมนะถ้ามีอาการแพ้รุนแรงนี่นะคะอาจจะช็อกหมดสติได้นะคะไม่ว่าการแพ้อาหารจะแตกต่างไประหว่างบุคคลแต่ก็มีอาการบางอย่างที่เจอบ่อยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรับรู้ก่อนนะคะแล้วก็ป้องกันเพื่อให้ทานอาหารอย่างระมัดระวังแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่มันเกิดขึ้นในระยะหลังก็เป็นไปได้ค่ะเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยดูแลนะคะเรื่องของเรื่องใกล้ตัวนะคะที่แบบมองข้ามไม่ได้นะคะก็ต้องไปเช็คกันว่าอันไหนตัวไหนที่เราแพ้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าใครที่มีคำถามอยากจะให้ตอบเลยเป็นคำถามที่คุณหมอเคยตอบมาแล้วหรือจะรอคุณหมอมาตอบในสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะโทรมาหาน้องแป้งฝากไว้หลังไมค์เลยค่ะ02-2481366นะคะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวก่อนค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: 20:46 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะไม่ใช่ชั่วโมงที่2นะชั่วโมงแรกกับช่วงที่2นะคะขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ทิพย์เป็นพิเศษค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะสิ้นเดือน31เดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาหลายท่านก็ไม่แน่ใจว่าอ๋อถ้าไม่แน่ใจจะไม่กินไปถึงเห็ดใช่ไหมคะที่อารมณ์เนาะคือเราต้องดูด้วยนะว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินเลยอันตรายแน่นะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะสวัสดีพี่จุ๊บแจงค่ะพี่นารีพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะนานๆได้ทักทายกันเนาะสำหรับหลายท่านนะคะที่ฟังผ่านของเพจ LTM FM 95นะคะที่ฟังอยู่ในต่างจังหวัดด้วยต่างประเทศด้วยนะคะเวลาไปบริจาคโลหิตดีทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ากินแค่กาแฟกินแค่อย่างเดียวคือกาแฟแต่บางคนก็แพ้เหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเนาะเรื่องของคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะคะอันนี้พี่อารมณ์โชคดีมากนะมีคนถามเข้ามาถึงเรื่องของการแพ้คาเฟอีนก็อาจจะไม่เยอะนะคะถามว่าจะต้องทำยังไงจริงๆก็ต้องหยุดอ่ะเนาะเลิกไม่กินนะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นสัญญาณอันตรายนะสำหรับการแพ้คาเฟอีนนะคะมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้อยู่โดยการแสดงอาการออกมาก็คือมีไอมีจามมีคัดจมูกนะคะมูกไหลแล้วก็มีตาแดงบางคนแสดงออกมาแบบน้ำตาไหลก็มีนะคะแล้วก็เป็นลมพิษเป็นผื่นแดงริมฝีปากลิ้นบวมคันปากเลยนะคะแล้วก็อาการหอบหืดนะคะเหมือนกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างอื่นเลยนะคะไม่น่าเชื่อเนาะนี่คืออาการของคนที่แพ้คาเฟอีนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยริมฝีปากใบหน้าและลิ้นบวมอย่างรุนแรงหายใจลำบากหายใจมีเสียงดังวีดแล้วก็มีปัญหาในการพูดและวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วใจสั่นสุดท้ายคือช็อกหมดสติก็มีนะคะสำหรับคนที่แพ้คาเฟอีนถามว่าเพราะอะไรจริงๆสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดนะคะพี่ธนงที่ถามมาเนาะสาเหตุก็ไม่แน่ชัดอาจจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตก็ได้นะเอาจริงๆนะเรื่องของการคั่วการที่ทำไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่าฝุ่นหรืออะไรก็ตามนะที่มากับเมล็ดกาแฟอาจจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็ได้และการปนเปื้อนของเชื้อรากลุ่มที่ชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสและเพนิซิลเลียมค่ะอันนี้มันจะทนทานต่อความร้อนในกระบวนการคั่วซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของอาการแพ้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ทั้ง3นี้ก็อาจจะเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรมค่ะลองไปสอบถามดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรามาแพ้อยู่คนเดียวหรือเปล่าก็อาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมนะคะคือปกติแล้วเวลาเรากินกาแฟหรือกินอะไรก็ตามนะคะที่มีเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอ่ะไอตัวคาเฟอีนเนี่ยมันจะถูกดูดซึมอยู่ภายในลำไส้แล้วเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นฤทธิ์ของคาเฟอีนจะไปส่งผลต่อการทำงานในอวัยวะต่างๆภายในร่างกายแล้วอาจทำให้มีอาการนอนไม่หลับตื่นตัวกระสับกระส่ายได้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอันนี้จะแตกต่างกับอาการแพ้อย่างอื่นนะคะคือถ้าใครที่แพ้คาเฟอีนมันก็จะต่อต้านคาเฟอีนเช่นเดียวกับการต่อต้านเชื้อโรคแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะผลิตไอตัวที่ชื่อว่าแอนติบอดีนะออกมาอย่างอิมมูโนโกลบินอีนะที่มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายอ่ะแล้วมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ปล่อยตัวที่ชื่อว่าฮิสตามินซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านอาการแพ้เช่นการเกิดลมพิษการอักเสบหรือว่าการคันอาการบวมก็ตามนะคะอันนี้ก็เรื่องของสาเหตุนะคะทีนี้พอแพ้แล้วทำยังไงก็ต้องรักษาเนาะหลายวิธีนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะวิธีดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการกินนะคะจะเป็นเครื่องดื่มจะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะในคาเฟอีนไม่ใช่มีในเฉพาะกาแฟนะคะในชาก็เยอะน้ำอัดลมก็มีคาเฟอีนในช็อกโกแลตก็ใช่หรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็มีคาเฟอีนด้วยค่ะยาบางชนิดก็มีอย่างเช่นยาบรรเทาอาการปวดที่รักษาโรคไมเกรนก็มีคาเฟอีนด้วยนะคะนี่ค่ะก็ให้ รักษาด้วยวิธีกินยาก็ได้หรือหลีกเลี่ยงไปนะคะถ้ากินยาก็จะมียาแก้แพ้นั่นแหละคอเฟนิลามีนนะคะแล้วก็มีถ้าแพ้ไม่รุนแรงนะไอ้ตัวนี้แต่ถ้าใช้เพื่อลดอาการคัดจมูกด้วยคุณหมอก็จะมียาอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่ายาต้านฮิสตามินนะคะและยาสเตียรอยด์ซึ่งถ้าไปฟังไปฟังอธิบายจากคุณหมอบางท่านนี่นะคะคุณหมอบางท่านไม่ค่อยจะจ่ายยาสเตียรอยด์นะปัจจุบันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะให้คนใช้อ่ะอาจจะกลัวจะติดหรือว่าอาจจะอะไรบางอย่างนะแต่จริงๆไอ้ตัวสเตียรอยด์เนี่ยมันสามารถช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากอาการแพ้ได้นะเออแต่ว่ามีหมอบางท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นผมไม่ค่อยอยากจะจ่ายยาประเภทสเตียรอยด์ให้กับผู้ป่วยนะท่านโพสต์แบบนี้นะคะหรือยาเฉพาะที่อย่างพวกครีมหรือโลชั่นอะไรพวกนี้อันนี้ก็ช่วยได้นะช่วยรักษาโรคแพ้คาเฟอีนได้นะคะไอ้พวกที่มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอ่ะลดอาการอักเสบลดอาการคันได้นะก็เป็นพวกคาลามายอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะหรือรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดก็ได้ค่ะนะใช้รักษาอาการแพ้แบบรุนแรงแล้วก็เรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้แล้วผู้ป่วยจะได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณเล็กน้อยเป็นครั้งเป็นคราวไปนะจะผ่านการฉีดผ่านการหยอดก็ได้นะหรือว่าเป็นยาเม็ดก็มีที่จะให้ร่างกายได้ปรับตัวกับสารก่อภูมิแพ้ได้เองการรักษาด้วยวิธีนี้นะจำเป็นต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอค่ะเนื่องจากว่าอาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้แบบรุนแรงได้ค่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงนะว่าเอออยู่ๆมันเป็นไปได้ยังไงนะมันแพ้ได้ยังไงเลยประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยแพ้ก็อาจจะแพ้ในสิ่งที่เราไม่เคยแพ้ได้เหมือนกันนะคะก็ถามมาเนาะได้รับคำตอบไปแล้วนะคะคุณธนงค่ะมาเรื่องสุดท้ายอันนี้ไม่น่าเชื่อเนาะแต่ก็เขาเตือนมาก็ต้องระวังไว้แล้วกันนะคะเหตุมันเกิดที่ประเทศจีนแต่คนไทยก็ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับวัยสูงอายุที่เขาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการใส่รองเท้าว่าให้เลิกใส่ด่วนเลยเสี่ยงอันตรายถึงขั้นพิการได้นะคะคือรองเท้าเนี่ยคือถ้าฟังดูแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงวัยได้นะคะล่าสุดคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทรวงอกและผู้ป่วยวิกฤตจากไต้หวันนะคะไม่ใช่จีนอันนี้อยู่ที่ไต้หวันนะคะคุณหมอท่านนี้เนี่ยโพสต์เตือนสติผ่าน Facebook ส่วนตัวของคุณหมอเลยว่าขณะนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมากนะคะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าลื่นล้มจากการสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมจนถึงขั้นสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองไปเลยค่ะแล้วหมอย้ำว่าสำหรับวัยรุ่นการล้มอาจจะเป็นแค่แผลถลอกปอกเปิกก็แค่นั้นเองแต่ผู้สูงวัยมันรุนแรงถึงขั้นกระดูกหักสะโพกหักเลือดออกในสมองและเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะต้องระวังนะในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ไต้หวันเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะเห็นผู้สูงอายุที่เดิมทีเนี่ยเขาเคยดูแลตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองดีทุกอย่างแต่กลับต้องสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตไปเลยเพียงเพราะล้มแค่ครั้งเดียวอันนี้อ้างอิงผลวิจัยมาเลยว่าผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหักจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 20% หรือบางเคสก็นี่แหละ 30% ในเวลา1ปีต่อให้รอดชีวิตมาได้ตอนที่ล้มอาจจะต้องเจอกับภาวะทุพพลภาพในระยะยาวค่ะช่วงเวลาที่ผู้สูงวัยเสี่ยงจะล้มมากที่สุดก็คือตอนตื่นมาเข้าห้องน้ำในช่วงกลางดึกนะคะช่วงดึกๆเลยค่ะบางทีเหมือนกับสติยังไม่ตื่นเต็มที่ด้วยความที่แบบอยากจะเข้าห้องน้ำเนาะมันปวดใช่ไหมคะปวดเบานี่แหละตอนนั้นความดันโลหิตค่อนข้างต่ำบวกกับแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอแล้วยังสวมรองเท้าแตะที่หลวมหลุดง่ายหรือรองเท้าที่ไม่มีประสิทธิภาพในการกันลื่นความเสี่ยงที่จะล้มก็ยิ่งสูงขึ้นนั่นเองนะคะมีประเภทของรองเท้าที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะไม่ควรซื้อมาใส่1รองเท้าแตะหูหนีบอันนี้หลุดง่ายทำให้สะดุดได้ง่ายด้วยนะคะควรเลี่ยงนะคะ2 รองเท้าแตะสวมที่มันส้นหลวมๆอ่ะอันนี้ไม่ช่วยประคองส้นเท้าให้มั่นคงอะไรเลย 3. รองเท้าเก่าที่พื้นมันสึกจนเรียบไปแล้วมันไม่มีแรงยึดเกาะพื้นแล้วก็ทิ้งไปเลยซื้อใหม่และ 4. รองเท้าส้นหนาส้นตึกผู้สูงยังใส่อยู่ไหมบางคนก็ใส่นะอันนั้นแหละทำให้เสียการทรงตัวได้ง่ายนี่คือ4รองเท้าที่อันตรายที่ผู้สูงอายุไม่ควรใส่เลยจริงๆนะคะคือบางคนน่ะเขาอาจจะชอบใส่รองเท้าส้นตึกอยู่ในบ้านนะแล้วมีจริงคนไทยไม่รู้แต่เขาบอกว่าคนจีนน่ะที่ไต้หวันน่ะมีคนใส่รองเท้าส้นตึกส้นหนาอยู่ในบ้านนะบ้านตัวเองไม่ได้ออกข้างนอกนะนี่แหละเสียการทรงตัวได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่เหมาะกับผู้สูงวัยนะก็คือต้องมีพื้นกันลื่นได้ดีไซน์ก็อาจจะแบบหุ้มส้นหน่อยหน้าเท้ากว้างไม่บีบเท้าและมีส่วนซัพพอร์ตเท้าที่เหมาะสมนะที่สำคัญคือน้ำหนักต้องเบาค่ะรวมถึงควรจะเลือกแบบที่ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะตีนตุ๊กแกเนาะแทนการใช้เชือกผูกนะคะเอาใส่เนี่ยตีนตุ๊กแกแล้วก็ค่อยๆเปิดฉีกก็ได้เนาะตีนตุ๊กแกนั่นแหละเพื่อให้คนแก่สวมใส่แล้วก็ถอดได้ง่ายค่ะเนาะการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอนะคะเนี่ยหมอจีนเขาให้ข้อคิดเตือนใจเลยว่าคือถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดค่าห้องพักฟื้นค่ากายภาพบำบัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการล้มแค่ครั้งเดียวรองเท้าเซฟตี้ดีๆสักคู่หนึ่งถือว่าไม่แพงเลยค่ะคุ้มลูกๆหลานๆต้องซื้อก็คุณหมอบอกว่าขอเชิญชวนนะคะให้สละเวลาสั้นๆ30วินาทีพอช่วยเช็คดูรองเท้าของผู้สูงวัยในบ้านหน่อยว่ามันหลวมหรือเปล่าสึกหรอหรือยังไม่พอดีไหมเพื่อช่วยความเสี่ยงจากการล้มตั้งแต่เนิ่นๆแต่คนไทยยังไม่ค่อยจะใส่รองเท้าในบ้านกันเท่าไหร่เนาะน้อยใช่ไหมคะคนไทยไม่ค่อยใส่รองเท้ากันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่น่าห่วงเท่ากับคนจีนที่เขาเตือนกันแต่ก็อย่าประมาทเนาะอย่าประมาทเลยนะคะสำหรับในเรื่องของใครที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านแต่ว่าคุณหมอเขาเคยแนะนำนะว่าผู้สูงวัยอ่ะถ้าเผื่อว่ามันมีอาการแบบเสียวเท้าเสียวคือใช้งานมานานเนาะอันนี้ก็ใส่ถุงเท้านอนแล้วก็ใส่รองเท้าในบ้านสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะหรือป้องกันอาการรองช้ำก็ได้ทีนี้รองเท้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่แหละนะรองเท้าสำหรับการลื่นในผู้สูงอายุนะคะคือรองเท้าที่เน้นการลื่นมากเกินไปจนดอกยางมันสึกและมีแรงเสียดทานสูงอันนี้ก็ทำให้รองเท้ามันหนึบกับพื้นเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอันนี้สะดุดได้ง่ายเหมือนกันนะคะนี่ก็ต้องระวังแล้วก็ไอ้ประเภทรองเท้าหัวโตอ่ะที่ซื้อมาจากจีนนะเนาะมาใส่กันในบ้านอ่ะหัวโตนุ่มเป็นพิเศษแม้ว่าได้รับความนิยมเพราะความนุ่มก็จริงแต่อย่าลืมนะคะว่ามันเสี่ยงต่อการที่ทำให้เกิดรองช้ำได้นะถ้าใส่เป็นเวลานานๆนะคะไอ้ตัวอุ้งเท้าน่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็รองเท้าส้นตึกที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าลืมนะเลือกซื้อรองเท้าที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการลื่นล้มแล้วก็ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกหรือว่ามีอาการปวดตึงน่องนะคะก็ต้องดูแลนิดนึงเนาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะคนในบ้านเนาะนี่คือเรื่องเล็กๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเผื่อว่ามีการล้มในบ้านนั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าไปเจอกับพี่หมอนพพรกันค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 23:00 นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ต แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปเดือนถัดไปสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการธนาคารกรุงไทยมีการเตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของประชาชนไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารธนาคารกรุงไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดอตก.ราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทจับตาต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังราคาซื้อขายจริงในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกที่เคยอยู่ในระดับ 54-56 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดแตะ13บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์ที่22วันที่31พฤษภาคม2569ทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าทิศทางราคาจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังผ่านช่วงวันวิสาขบูชาเมื่อปริมาณการซื้อขายกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่58ถึง60บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก60ถึง64บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ64ถึง66บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64ถึง66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ราคาวัตถุดิบสำคัญอื่นยังมีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับเพิ่มขึ้นทั้งข้าวสาลีกากถั่วเหลืองและปลาป่นโดยสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศพายุพัดถล่มพิมายบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย4หลังนายศิวเสกสินโทรำนายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายลัดราวพิมายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานละหลอดและผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือนายสิริคล่องชอบอายุ73ปีชาวบ้านตำบลทานละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังถูกพายุพัดถล่มจนบ้านพังเสียหายเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยบ้านของนายสิริถูกพายุพัดจนหลังคาหายไปทั้งหลังและมีทรัพย์สินเสียหายอีกบางส่วนนอกจากบ้านของนายสิริแล้วยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านตำบลทานละหลอดอีก3หลังคาเรือนได้รับความเสียหายรวม4หลังคาเรือนนอกจากนี้พายุดังกล่าวยังได้พัดกระหน่ำจนทำให้คอกวัวของชาวบ้านพังเสียหายอีก1แห่งแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุพายุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงบ้านเรือนพังเสียหายจากการถูกพายุพัดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสียหายก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: สิริหน้า
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าป ปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

ครู่11:11นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์พิเศษวันนี้นะคะ31พฤษภาคมวันนี้นอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าก็ลืมไปนะมันก็มีวันสำคัญอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันวิสาขบูชาเนาะที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนานะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จปรินิพพานเนาะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแต่ว่าหลายคนในกรุงเทพบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นอุปสรรคเป็นอย่างยิ่งนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมขังจราจรนี่แบบโอ้โหติด

ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะเนี่ยบางจุดน้ำท่วมรอระบายนะบนผิวจราจรนะคะก็เห็นบอกว่ามีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แต่ว่ามันระบายช้าน่ะก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ

0: ใน3หรือว่าเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยส่วนใหญ่คนกรุงเทพอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพหมายถึงว่าคนเขาพร้อมอยู่แล้วนะที่จะจับจ่ายพวกคนทำงานส่วนใหญ่เนาะถ้าไม่มีงานทำเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะอยู่ก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดกันแต่ว่าเรื่องที่คนกรุงเทพเรียกร้องมากที่สุดก็คือเรื่องของนี่แหละน้ำท่วมนะรอระบายเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยไม่กี่อย่างประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าแถวถนนวิทยุอะค่ะโอ้โหนะคะมีต้นไม้ล้มด้วยนะคะนะก็น่าจะหนักอยู่นะเดี๋ยวไปดูบ้านพี่หมอกันไปหน่อยนะคะแถวๆนนทบุรีนะคะตกหนักเหมือนในเมืองหรือเปล่าวันนี้นะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีครับแป้งหลังใหม่พอได้ทักทายนิดหน่อยแป้งโอ้มอที่อสมทตกน่าดูเลยน้ำท่วม
0: น้ำท่วมนั่นแหละเป็นปัญหาหนักมากเลยตรงหน้าช่องเต้าเนี่ยค่ะมันเป็นซอยที่ต่ำอะพี่หมอเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้ตอนนั้นพี่ไปจัดสดนะครับไปที่โดนไปสองรอบรถต้องจอดโอ้จะกลับได้นะ
0: ครับจอดแล้วเข้าพายเรือจอดแล้วพายเรือเข้ามา
1: ครับถามว่าแจ้งวัฒนะเมื่อวานสิครับโอ้โหเมื่อวานนี้
0: เมื่อวานหนักใช่ไหมคะ
1: เมื่อวานนี้หนักมากมากนะครับใช้คำว่าท่วมนะท่วมจนกระทั่งมาถึงเช้าเลยนะครับตรงแถวแจ้งวัฒนะตรงหน้าแมคโครนะ
0: ค่ะโอ้โหถล่มโดยจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: ก็ต้องทำใจก็อย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนั้นก็น่าจะเป็นวันที่หนักแต่นี้เพราะว่าเป็นวันที่งานของไทแฟกก็เลิกด้วยอะไรด้วยติดขนาดหนักว่
0: าไทแฟกอานุก้า2026ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆโอ้แล้วนี่คือขนาดรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าถึงแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่รถก็ยังเยอะอยู่นะในที่เมืองทองนะคะ
1: ครับนี่เข้าไปติดอยู่วันแรกที่เขาเปิดงานวันเปิดงานวันแรกที่เขาเข้าไปแม่พี่ก็
0: เข้าไป
1: ให้
0: นึกภาพ
1: ให้ลูกเข้าไป
0: นึกภาพออกเข้าไปติดอยู
1: ่ให้ลูก
0: ไปไหนก็ไม่ได้เลย
1: ไม่แนวรถออกไม่แนวรถไปก็เลยพอเลิกงานโอ้โหติดอยู่2ชั่วโมงแท็กซี่เขาก็ไม่ให้ออกมานะหมายถึงว่าไม่รับคนเนี่ยแท็กซี่เขาจะรับเฉพาะคนต่างชาติ
0: คร
1: ับพี่ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สปปเกตนะเขาบอกว่าเนี่ยไล่จับกันทุกวันเลยแท็กซี่ตัวนะคนที่รายการเรานี่ท่านผู้ฟังที่ขับรถแท็กซี่เยอะนะตำรวจไล่จับทุกวันก็ไม่ยอมรับกับแค่กับคนไทยก็จะรับต่างชาติรับเหมาพี่ก็เรียกอยู่คันก็ขนาดตรงในตรงนั้นน่ะตรงอิมแพคมาถึงอีกคลินิกของในซอยแถวนั้น43ตรงนี้บ้านเดินมาถึงกิโลกว่าๆเนี่ยก็บอกคิดเท่าไหร่นะ350โอ้ยพี่ก็ไม่ไป
0: หมายถึงว่าเขาเรียกเลยเหรอไม่ต้องกดมิเตอร์อะไรเลยเหรอ
1: เขาบอกตรงบอกไม่กดมิเตอร์นะครับ
0: ไม่กดนะขอ350
1: จับใจใช่แล้วเดินมาเดินไปเรื่อยๆเดินพอดีมีลูกมีแขกนัดพบกันใช่ไหมก็เลยมารอรอทั้งนอนนัดเวลาก็เลยเวลาไปทั้ง2ชั่วโมงเขาบอกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปรับเองผมไปรับเพราะก่อนหลับขับรถไปรับพี่ก็เดินมาเรื่อยๆก็ขับรถไปคือไม่ใช่อะไรคือหลายเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคุ้นชินกันแล้วนะฮะบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของเราก็ไม่ได้ว่านะคนที่ขับรถสาธารณะพี่ก็รู้จักเยอะแต่รายการเรานี้เยอะมากๆนั่นคืออะไรนะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นพี่ก็ดูบอกเอ้ยพี
0: ่ขับแท็กซี่อยู่เพียบ
1: ก็ไม่เป็นไรครับแต่พูดให้ฟังว่าโลกเรานี่มันทุกวันนี้นักสลายเรื่องฤดูกาลต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะพี่บอกว่าทุกวันนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่16เดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนที่เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เราก็เห็นว่าแต่ร้อนมากๆ

0: ม่กระทั่งฝนตกแต่ยังร้อนอากาศนี่มันโอ้โหเหลือเกินจริงนะ
1: ก็ขนาดฝนตกก็ยังร้อนอ่ะ
0: ใช่
1: ฝนตกน้ำท่วมอยู่อากาศก็ร้อนนะคะ
0: ครับ
1: สมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะยิ่งหนักกว่าเดือนนี้พี่หมออ
0: ืม
1: แรงเท่าไหร่ตกท่วมมากกว่านั้นไม่รู้ใครพูดนะเนี่ยเราก็ทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยตายมนุษย์นี่คือต้องแบบว่าเนาะดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันใหญ่อ่ะพี่หมอเนาะ
0: ครับสถานการณ์เยอะแยะไปหมดวันๆโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทีนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องภูมิอากาศต่างๆนี่เราก็ต้องคอยปรับคอยแก้กันไปในช่วงแต่ละวันนะต้องอาจจะมีวางแผนแต่นี้เวลาก็มี
1: ต้องวาง
0: สัญญาณเตือนนะครับกรมอุตุเตือนเราบางทีเราก็ดูนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อย่างกรุงเทพเนี่ยก็ดีนะครับเมื่อวานพี่ก็ไปงานที่ไอเอเชียติกพี่ก็
1: เจริญกรุงนู่นเหรอฮะ
0: เจริญกรุงออกจากบ้านคิดว่าโอ้โหวันนี้จะไปทันไหมเนี่ยก็ไปงานก็เปิดตัวสินค้าพี่ก็ได้รับเชิญไปพี่ก็ขับพี่งานก็สองทุ่มพี่ออกจากบ้าน6 โมงประมาณเกือบ6 โมงแล้วมันมาติดอยู่แต่หน้าบ้านนี่แหละครับพอจะขึ้นทางด่วนได
1: ้ออกมาเพิ่งติดเลย
0: ใช่พอขึ้นทางด่วนก็ยังชั่วติดอยู่ตรงหน้าปากซอยประมาณ1 ชั่วโมงกว่า
1: แต่กว่าจะได้ขึ้นทางด่วนก็หนักเลยใช่ไหม
0: ฮะใช่ใช่ทีนี้ไปทัน
1: ค่ะก็แสดงว่าไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยที่มันมีทุกมุมเมืองเป็นใยแมงมุมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคือสุดท้ายแล้วเราก็ยังขับรถอยู่ดีนะที่หมอนะเอาจริง
0: ๆมันเรื่องของอย่างนี้ครับ
1: ความ
0: เร
1: ื่
0: องของความสะดวกเพราะว่าเราไปแต่ตัวเราไม่ได้ไปแต่ตัวยังก็ไปงานพวกแสดงสินค้าพวกอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนกับไปเนี่ยมันจะไปดูเฉยๆบางคนซื้อโอ้โห
1: มันต้องซื้อของด้วย
0: ใช่
1: นะแล้วยิ่งไปเจอของถูกใจของราคาลดมีโปรโมชั่นโอ้โหพี่หมอเอ้ยซื้อกันสนุกสนาน
0: วันนั้นนะพี่ไปเดินได้ครึ่งไม่ถึงครึ่งงานหรอกก็ไปบ่ายแล้วก็โอ้ก็แจกของอะไรก็เนื่องอยากเป็นงานเรื่องของอาหารนะมันอาหารที่แบบมันก็เรียกว่าเป็นอาหารที่มันค่อนข้างจะไฮเทค
1: มีเวลาจำกัดใช่ไหมคะ
0: ไฮเทคหมายถึงว่ามันมีอาหารที่พัฒนามันเป็นอาหารรุ่นใหม่ๆอ่ะเป็น
1: โยงไปถึงเรื่องของ
0: นวัตกรรมใช่นวัตกรรมที่แปลกๆใหม่ๆนะโอ้ไปถึงให้ชิมโอ้ชิมกันเยอะไปหมดอะชิมกันจนตรงกลางวะ
1: ต้องชิมต้องแจกก็อยากจะเอากลับไปให้คนที่บ้านชิมบ้างนี้เนาะก็คือ
0: ครับแต่ก็มีขายด้วยครับเขาขายด้วยขายก็ขายราคาถูกนะเขาไม่ซื้อกัน
1: เนี่ยให้ไปรถไฟฟ้ายังไงอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องไปได้
0: ก็ใช้เยอะนะถ้าพี่ขับรถไปดูคนลงเยอะเหมือนกันครับใช้เยอะนะใช้เยอะครับได้เยอะอยู
1: ่เนี่ย
0: ครับก็มีสองสถานีวันนี้น้องสิวไรจะพูดเรื่องวันอะไรนะที่วันมะวิสาขบูชา
1: แล้วก็วันเลยวันวิสาขบูชากับวันวัตถุบริโลกมันตรงกันพอดีค่ะ
0: เมื่อกี้นี้ครับเมื่อเพลงเมื่อกี้ก็เรียกว่าอยู่ด้วยความดีใช่ไหมอยู่เพื่อความดี
1: ใช่อยู่เพื่อความดีใช่ไหม
0: อยู่เพื่อความดีทีเนี้ยมีท่านผู้ฟังท่านก็ถามว่าคำว่าอินทรีย์มันส่วนไหนของร่างกายนะกระดามกันนะท่านผู้ฟังก็ไลน์มาถามไอ้คำว่าสิ้นอินทรีย์เนี่ยมันคือสิ้นส่วนไหนของร่างกาย
1: สิ้นอินทรีย์
0: เพลงเมื่อกี้เนี่ยครับเพลงอยู่ว่าความดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีนะพี่ว่าคือคำว่าอินทรีย์นี่พี่ว่าคนก็อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันนะคำว่าอินทรีย์สิ้นอินทรีย์
1: จะแต่งเพลงได้ค่ะ
0: ที่เราบอกว่าเมื่อสิ้นอินทรีย์ใช่ไหมคือเพลงเนี้ยพี่ดูเราเหมือนกับเป็นการนี่
1: ความหมายมันออกค่ะ
0: โอ้ความหมายก็คือเหมือนกับว่าแหมชีวิตมันก็เปรียบกับเหมือนชีวิตคนเราอะนั่นคือแปลว่ามันเป็นคำเตือนน่ะเป็นเครื่องเตือนใจว่าใช่ไหมเมื่อกี้เรามาถามตัวเองว่า
1: เมื่อไรสิ้นทั้งอินทรีย์
0: ที่บอกมาลายสิ้นอินทรีย์ ประดับว่าแต่ชั่วดีมีแต่ชั่วดีประดับว่าในโลกาใช่ไหม
1: อินทรีย์ก็คือร่างกายเราใช่ไหมพี่หมอ
0: ใช่ครับคือร่างกาย
1: ร่างกายอินทรีย์คือร่างกายเราความเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เหรอคะใช่ไหม
0: มันเป็นทุกระบบอ่ะพูดง่ายดีกว่านะ
1: ทุกระบบของร่างกายก็คือเป็น
0: ทุกระบบของร่างกายก็คือเมื่อสิ้นชีวิตนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: คุณนั่นแหละคุณวิชัยถามว่าคำว่าอินทรีย์มันคืออะไรเขาบอกเขาเคยได้ยินบ่อยแต่ก็ไม่เข้าใจไง
1: ค
0: ่ะอ๋อคำว่าอินทรีย์ก็คือทุกระบบในร่างกายของเราที่ยังทำงานได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนไว้ว่าเมื่อเราสิ้นชีวิตอะพูดง่ายๆนะเราเมื่อชีวิตก็ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นอกจากคุณงามความดีหรือว่าผลงานที่เราได้สร้างไว้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้แหละคือก็บอกว่าขึ้นอินทรีย์เนี่ยมันก็บอกว่าก็บอกเมื่อสิ้นอินทรีย์เนี่ยทรัพย์สินที่เราทำอะไรมาเนี่ยเป็นของโลกทั้งหมดนะคือแค่เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะร่างกายของคนเราเนี่ยก็มันก็ไปสู่ธรรมชาติใช่ไหมมันก็ง่ายๆนี่เองอะนะก็เหลือแต่ความดีใช่ไหมที่เป็นของเราเป็นอนุสรณ์ชีวิต
1: เหลือแค่ความดีเท่านั้น
0: เหลือมีแต่ชื่อเสียงมีแต่คุณงามความดีที่เราสั่งสมไว้บนแผ่นดิน
1: นี่คือสูญสลายหายไปหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่เหลือละสิ้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะหมดมวลละหมดละ
0: นั่นนั่นที่นี่มัน
1: นี่คือที่มาของวลีนี้
0: ใช่ใช่ทีนี้มาถึงวันนี้นะคือที่วันมาฆบูชาเราก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่อย่างกับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ใช่ไหมดับขันธปรินิพพานนี่ก็สักก็วันนี้เป็นวันที่สำคัญใช่ไหมครับก็วันตรงกับวันพระสูตรตรัสรู้และปรินิพพานนะซึ่งเป็นวันเป็นเดือน6ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มาประจบกันในวันเดียวกันใช่ไหมก็เป็นสีมหัศจรรย
1: ์อันนี้ก็ใช
0: ่ครับก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นกติธรรมเหมือนกันคืออะไรจะให้เห็นว่าเกิดตรัสรู้และปรินิพพานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นเหมือนกับเพลงเมื่อกี้จริงเลยนะฮะแต่ทีนี้เราก็พูดให้ลึกเข้าไปนิดหนึ่งก็ต้องแสดงว่ามันเป็นวันนี้วันที่เรารำลึกถึงวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือชาวพุทธทั่วโลกนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆก็ว่าได้นะและเป็นวันที่สำคัญที่ทำบุญตักบาตรเวียนเทียนอะไรฟังเทศฟังธรรมอะไรประมาณนี้นะก็นั่นในความหมายของใช่ใช่ใช่ใช่นั่นนะก็เลยทำให้เรามันเป็นคำสอนเหมือนกันคืออะไรว่าการกรองที่พวกคนนี้ไปเวียนกันจ้างเวียนเทียนแต่ไม่รู้ความหมายนะครับ
1: ถามก็บางทีตอบไม่ได้ว่าไปเวียนเทียนทำไม
0: ครับเขาบอกพูดง่ายว่าเราก็ไปเวียนก็เพื่อก็รำลึกถึงคุณพระพุทธประจำพระสงฆ์ก็คือพระพุทธเจ้าอันด้วยนะที่บางคนก็สวดมนต์สวดอิติปิโสสวดอะไรก็รอบๆไปใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งเวลาเราไปฟังเทศเนี่ยส่วนใหญ่พระท่านก็คงจะสอนนะครับสอนถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแหละพี่ว่างี้นะเกิดขึ้นให้รู้ความจริงของชีวิตว่ามนุษย์เรานั้นนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดแก่เจ็บตายอ่ะที่เขาว่ากันไปนะฉะนั้นในเมื่อชีวิตเราอยู่เนี่ยเราก็ทำแต่ความดีทำพระทำบุญทำแต่สิ่งที่เป็นบุญนะโดยเฉพาะวันสำคัญอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นบุญไว้เวียนเทียนก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ถือว่าทำบุญแล้วก็เขาบอกว่าเป็นวันที่น่าจะทำให้เราเนี่ยย้อนถึงสิ่งหรือว่าคำสอนของ พระสมณพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยนะว่าละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสคือความหมายนั่นคือเราคิดดูเดี๋ยวไอ้แค่สามคำเนี่ยละชั่วทำดีทำชีวิตให้ผ่องทำ
1: แต่ทำไมมันยากเย็นมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่นี่แต่ความหมายลึกมากนะนุ้ยอะไรนะก็บอกว่าคนเราอ่ะนะครับคำว่าบุญเนี่ยมันบุญเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่การกระทำของเรานี่แหละนะครับไม่ว่าเป็นการคิดการพูดการกระทำก็คือพวกศีลนั่นแหละก็คือศีลห้าอะไรประมาณนี้นะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็จังบอกว่ามนุษย์เราที่เวียนกันอยู่ทุกวันนี้ที่ตัดอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะเนื่องจากกิเลสสามตัวกิเลสที่หนาหนาที่หนักหนาสาหัสก็คือความโลภความโกรธความหลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้อยู่ในทุกมนุษย์ทุกคนทุกตัวคนนะแต่ว่าอย่างที่คนเราถ้าพระเจ้าบอกท่านสอนไว้ให้ละโลภใช่ไหมละความโลภความโกรธความหลงอ่ะให้มันเบาบางลงอ่ะให้มันหมดไปใช่ไหมฮะถึงจะคือคนเราถ้าเกิดมันไม่ยึดกับสามสิ่งนี้มันคือไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์นะคือในหลักพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้ยากนะเพียงไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย
1: ค
0: ่ะเพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจนะเรื่องความ
1: โกรธแต่ว่ามันปฏิบัติยากเหลือเกินเน
0: า
1: ะ
0: ยากมากครับโดยเฉพาะเรื่องความโกรธคืออะไรลองเรื่องความโกรธเห็นไหมโอ้โหมันรุนแรงมากๆเลยนะไม่ว่าสามีภรรยาไม่ว่าเพื่อนพูดผิดนิดเดียวขับรถปาดหน้านิดเดียวโอ้โหเป็นเรื่องแบบฆ่าเลยอ่ะใช่ไหมทะเลาะกันชกกันความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยใช่นะทีนี้เขาบอกว่าวันนี้วันมาฆ่าบูชาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพระท่านสอนถ้าคนได้เข้าวัดอะไรนะฟังพระท่านก็จะเตือนขัดเกลาเรื่องของกิเลสทั้งสามตัวนี้แหละคือให้ละให้รู้จักนะว่าความโกรธนะว่าภัยของความโกรธเป็นยังไงภัยของความโลภเป็นไงความหลงเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมถึงบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญเลยบอกว่าอาจจะเป็นวันหนึ่งที่เช่นคนเราที่เคยโกรธใครผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆวันนี้ก็เป็นการให้อภัยเป็นการทำบุญเหมือนกันนะคือบุญนี่เราไม่ได้ทำด้วยว่าให้ทานหรือว่าให้เงินทำบุญนะแต่ว่าให้อภัยก็เป็นบุญได้เหมือนกัน
1: ใช่ไหมหมายถึงว่าภัยคนที่เรากำลังโกรธอยู่ไม่ถูกใจอย่างนี้เหรอพี
0: ่
1: หมอ
0: ใช่ใช่ใช่เราโกรธ
1: ให้อภัยกันวันนี้
0: อาฆาตใครก็เลิกโกรธไปเนี่ยนะทำจิตให้ผ่องใสไงเพราะว่าไอ้คำว่าทำจิตให้ผ่องใสทำจิตก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังนินทาคนโน้นยังว่าคนนี้ยังเห็นอะไรที่มาอาฆาตใบพยาบาทคนไอ้นี่เคยทำกับเราเราก็จะต้องจัดการมันอะไรต่ออะไรเนี่ยรอจังหวะที่ว่าแค้น10ปีก็ไม่สายอะไรประมาณให้มันเลิกกันไปซะที
1: อันนี้ก็คือแค้นฝังหุ่น
0: นั่นแหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าบุญกับบาปอ่ะมันเริ่มต้นที่มันเริ่มต้นที่คิดนะเริ่มต้นที่จิตใจของพวกเรานี่แหละใช่มั้ยฮะคือที่ในศีล5แค่ศีล5นี้โอ้บอกแหมก็มันทำให้เราเนี่ยจิตใจผ่องใสได้แล้วนะพี่ว่านะนั้นก็ไม่ทำชั่วไม่ก็ทำความดีทำจิตมันก็ของบริสุทธิ์ผ่องใสได้แล้วทีนี้พี่ดูฟังเพลงเมื่อกี้พี่สะท้อนเหมือนกันเลยว่าก็ร่างกายคนเนี่ยใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องของการที่ร่างกายเราเมื่อเราตายมันก็ร่างกายเราก็เหมือนกับยืมธรรมชาติมาใช้พอเราสิ้นชีวิตมันก็ลงใช่ไหมกลับไปสู่สิ้นกลับไปสู่ให้คืนธรรมชาติเข้าไปแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรว่าจิตของคนเราพี่บอกว่าอยากให้คนเราเข้าใจคำว่าพบหน้าภูมิพบข้างหน้าที่เราจะไปเพราะจิตมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะจิตของเราที่คำว่าจิตบริสุทธิ์ปองใสพวกนี้นะก็คนเราตอนที่ชีวิตมันจะสิ้นในนาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าจิตเราบริสุทธิ์ปองใสเนี่ย ขาบอกว่าอบายภูมินั้นได้เลยว่าไม่ไปนะ อาจจะไปพบภูมิที่ดีนะฮ
1: ะ
0: ภูมิที่ดี
1: ที่ดี
0: นั้น
1: มันจะดีกว่าปัจจุบันไหมจะดีกว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ไหมพี่หมอกล่าวว่าพบภูมิที่ดีเนี่ย
0: ครับพบภูมิที่ดีมันอยู่ที่การสั่งสมบุญ
1: ของคนนั้นๆนะคะ
0: ใช่ครับสั่งสมบุญบารมีสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมโดยเฉพาะจิตนั่นคืออะไรเราต้องเข้าใจกันว่าจิตของสายจิตเนี่ยนะจิตของคนโอ้โหมันพี่เนี่ยจริงๆเราอยากให้คนไทยเราเนี่ยให้เข้าใจเรื่องคำว่าจิตนะครับกำลังจิตพลังจิตนะอันนี้เป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเราสิ้นชีวิตนะร่างกายเราทิ้งร่างแล้วแต่จิตเราไปเลยไปเข้าสู่ร่างอื่นนะอาจจะไปสู่ร่างสุนัขร่างแมวร่างสัตว์เดรัจฉานอะไรมันเป็นที่หมายอยู่ที่จิตที่เราทำไว้นะที่บอกถ้า5ศีลข้อ5ทั้ง5ข้อนี้ทำได้ก็เอาอบายภูมิไม่ไปแล้วนะอาจจะไปที่ดีขึ้นดังนั้นชาติของคนเราบอกว่าโอ้โหมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติคืออะไรเราเองนะไม่รู้เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วถึงได้มาชาตินี้เรามาเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะต้องปลูกฝังต้องให้คนรู้จักสั่งสมพลังจิตก็คือด้วยการทำสมาธิแล้วก็เจริญสติมันก็มีพลังจริงๆน้องสลายพี่ก็จริงๆแล้วนะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวตนพระปัจจตังก็คือรู้ด้วยตัวเองพี่ก็ฟังพี่ก็ฟังนะเดี๋ยวนี้รายการของอสมทเราหลายช่องนะก็มักจะพูดเรื่องของการพูดถึงเรื่องของหลักธรรมเป็นเยอะกันเยอะขึ้นนะคือทำให้เวลามีเหตุร้ายหรือมีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆว่าพูดไปเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพจิตที่สำคัญมากเรามุ่งไปแต่เรื่องร่างกายเราพูดบ่อยในสิ่งรายการเสพสมทนาหากับสุขภาพผิวอะไรเราก็พูดถึงเรื่องร่างกายนะฮะมีหมอโน่นหมอนี่มาแนะนำเรื่องแก้ปัญหาเรื่องระบบต่างๆร่างกายเราเนี่ยมีปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าละเลยเรื่องของสุขภาพจิตจิตใจนี่
1: จริง
0: เรื่องพลังจิตนะคืออะไรกำลังสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากมากนะก็เราคือจริงๆอ่ะเวลาอย่างกับหมอเนี่ยหมอเป็นคนที่ทุกครีเรื่องของการโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตก็จะเห็นถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะแล้วก็ทำไมถึงเลือกสุขภาพกรมสุขภาพจิตต้องสิวไรลองคิดตั้งกรมเลยไม่ใช่น้อย
1: นี่ถือว่าใหญ่มากเนาะ
0: ใหญ่ครับใหญ่แต่เรื่องว่าด้านจิตมันไม่แพ้กับร่างกายเลยนะ
1: ฮะ
0: แต่บ้านเราอ่ะเวลาบอกผมพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตคิดว่าคนบ้าหรือคนประสาทแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นความบกพร่องของจิตในบางขณะใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้ที่เขาบอกว่าโอ้ยหมอสุขภาพจิตนี่ไม่ว่างเลยนะ
1: ค
0: ือในภาวะของเราเวลาเครียดแพนิคอะไรที่เราเป็นกันบ่อยเนาะมันจิตร่างกายเรามันกระทบจิตใจเรามันกระทบเยอะทุกอย่างเลย
1: โอ้ย
0: เนี่ยอะไรมันมากระทบเราเยอะเราโกรธปั๊บเนี่ยโอ้มันใจเรามันร้อนมันกระทบเราอย่างแรงเลยนะนะโลภก็เหมือนกันหลงอันทุกอย่างมันก็มากระทบจิตเราแต่ถ้าจิตถ้าเรามีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะจัดระดับว่าเรามันเครียดแค่นี้มันเราสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าปล่อยวางอะไรที่มันผ่านพ้นไปได้โดยไม่กระทบมากๆนะฮะไม่ถึงกับต้องเป็นแพนิคไม่ถึงกับต้องนอนไม่หลับนะปวดหัวมันเวลาเราบอกว่าไปหาหมอหมอบอกท้องเสียไม่ต้องเสียแต่ว่ามันไม่ได้มีเชื้ออะไรเลยนะบอกเอาไวรัสลงกระเพาะคือความเครียดมันคุมในหลายระบบหลายระบบนะพอนอนไปหลับปุ๊บทีเนี้ยไปเป็นเรื่องเลยน้องสไลนั่นนอนไม่เต็มที่นอนไม่มีคุณภาพเนี่ยนะรวนเลยครับเคมีในสมองรวนสารสำคัญฮอร์โมนหลายๆตัวที่วันก่อนที่อาจารย์ประจักษ์ท่านพูดนะ ซโดโทนิน
1: ใน YouTube อ่ะไปฟังแล้วดีมากเลยที่หมอเนาะที่หมอส่งมาให้ดู
0: ครับอาจารย์ปันศักดิ์นี่วันหลังต้องสิวเลยเชิญท่านมาพูดหน่อยก็ได้นะเนี่ยวิสิตท่านถือว่าเป็นในตัวตนท่านอ่ะเป็นผู้มีประสบการณ์นะแล้วก็ท่านพูดถึงในแนวของด้านจิตใจด้วยในแนวสุขภาพจิตด้วยไง
1: ได้เลยพี่หมอก
0: ็
1: คืออยากจะเชิญมากแต่ว่ากลัวว่าอาจารย์จะไม่ว่างอาจารย์แบบเป็นหมอชื่อดังหมอดังอะไรอย่างเงี
0: ้ยดังระดับประเทศเลย
1: ใช่ค่ะใครก็รู้จักอ่ะหมอพันศักดิ์อ่ะ
0: ครับพี่ก็ไปอยู่ในแวดวงจากไอของอาจารย์เกียงศักดิ์อาจารย์วงศักดิ์นะนั่นก็พี่ท่านปรมาจารย์นะพวกศาสตราจารย์นะก็อยู่ในที่เดียวกัน
1: ใช่ใช่ค่ะน่าสนใจเนา
0: ก็ไอ้พี่ว่านะไอ้เรื่องของวันนี้คืออะไรว่าคือคนเราอ่ะทุกวันนี้เราก็ต้องมาเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าด้านร่างกายด้านจิตใจนะคือน้องสิวไลอ่ะพี่ว่าพวกเราน้องสิวไลเองนี่ก็อ่านคนนี้มีแฟนคลับเยอะท่านผู้ฟังเรานี่นะพี่บอกคืออะไรว่าเราเห็นนะที่คนที่มาปรึกษาเนี่ยไม่ว่าปัญหาร่างกายเนี่ยปัญหาเรื่องเพศเอางั้นกันคืออะไรว่าเรื่องของสิบสมเสน่หาเรานี่ปัญหาเรื่องเพศเรื่องการคลองรักคลองเรือนเรื่องความบกพร่องทางเพศเนี่ยถ้าเราเอามาดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นสาเหตุจากร่างกายอย่างเดียวมักจะมีด้านสุขภาพ
1: ด้วย
0: ด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ทั้งสองทางใช่ไหมต้องร่างกายด้วยจิตใจด้วยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวนี้อะไรที่บอกว่ากรมสุขภาพจิตเนี่ยหรือจิตแพทย์นะครับหรือนักจิตวิทยาเนี่ยแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเขาแก้ปัญหาด้วยกันคำแนะนำแล้วอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่เดี๋ยวนี้มียานะครับเนื่องจากว่าสุขภาพจิตนั้นมันถูกควบคุมด้วยการหลั่งสารเคมีในสมองซึ่งมันมีหลายตัวมากเลยแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้มันเรื่องไม่ใช่บ้านเราโลกเนี่ยมันปัจจุบันมันวิวัฒนาการนะเรื่องรักษาพวกอาการที่ความผิดปกติของด้านสมองนะเรื่องหลั่งสารที่สำคัญเนี่ยโดยที่ถ้าไปพบอย่างนี้นะแล้วการกินยาเหมือนกันยานอนหลับก็กินได้นะแต่ต้องกินอยู่ภายใต้ของคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับการกินก็กินอย่างไรไม่ให้ร่างกายเรามีผลหรือต้องเสพติดกับยาหรืออะไรต่างๆมันขอไปพบคุณหมอนะอย่าไปทำอะไรกันอย่าไปคิดว่าเอ้ยกินในนี้ก็ได้เอานะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดียาพวกยานอนหลับยารักษาด้านสุขภาพจิตเนี่ยตามคลินิกก็ตามหลังตามคลินิกไม่ค่อยมียกเว้นว่าคลินิกที่มีคุณหมอด้านจิตเวชอยู่นะด้านจิตแพทย์อะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: นี่เราก็พูดไปไกลนู่นอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องสุขภาพจิตธรรมะช่วยได
1: ้
0: อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ครับอย่างที่บอกที่ว่าความแข็งแรงของจิตใจระบบความแข็งแรงของร่างกายใช่ไหมสามารถที่จะเดินเหินอะไรต่ออะไรได้หมดแต่ว่าแข็งแรงด้านจิตใจนี่ก็สำคัญมากๆอะไรเพราะว่าเราเนี่ยอย่างที่บอกวันอันนู้นมาตบไอ้นี่โอ้ยสารพัดตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมารับปัญหาเยอะๆนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราความแข็งแรงของสุขภาพจิตเรานะครับวันนั้นเราก็ไม่ต้องไปกุ้มไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยไปรับการฝึกเจริญสติก็คือสะสมพลังจิตอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงสมถะวิปัสสนานะถ้าเราพูดตรงนั้นเดี๋ยวก็ตกใจแต่จริงๆไม่ได้ยากนะพี่ก็พยายาม
1: จะดูมันใช่ไหมบางคนอาจจะบอกอุ้ยดูลึกเกินไปอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ครับแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะมันหลักคำสอนก็นะมันพี่เห็นรายการหลายๆรายการไปแล้วก็จะพูดถึงสอนทุกวันนะสะสมพลังจิตด้วยการนั่งสมาธิแค่5 นาทีเดินจงกรม15 นาทีนั่งสัก15 นาที ภาวนาเอาจิตกำหนดไว้ไม่ให้วอกแวกอ่ะให้เป็นหนึ่งเดียวเอกตะเราก็พูดไปเรื่องธรรมะอย่างท่านผู้ฟังแซวเราบอกคุณหมอไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมเลย
1: บอกพี่ไปนั่งสาธุนั่งพนมมือสาธุกันใหญ่เลย
0: นั่นแหละแต่เราไม่อยากเราอยากให้ทุกคนรู้สึกไรว่าให้รู้จักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสเห็นไหมวันนี้วันสำคัญสำหรับวันนี้แหละคือหลักง่ายๆแค่สามคำนี่แหละใช่ไหมละชั่วความชั่วเราไม่ทำนะทั้งหมดอ่ะทำแต่สิ่งที่ดีๆนะแล้วทำจิตให้ผ่องจิตมันจะผ่องใสได้เพราะอะไรเพราะไม่ต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตใครไม่อะไรเงี้ยนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่กระทั่งตัวเองอย่างนี้แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ง่ายๆแค่นั้นเองอะไรนะ
1: คือ
0: รายการเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยที่เดี๋ยวนี้แฟนคลับเราก็มีเยอะวันนี้มีคนโทรขอเบอร์นกศิวิไลไม่ทราบเขาโทรไปให้ยังไม่รู้
1: โทรมาค่ะก็ยังเพื่อนบุษราเขาบอกว่าอ๋อพี่หมอให้เบอร์มาแต่ว่าเขาบอกว่าหมอไหนรู้ทราบไหมคะก็บอกว่าหมอวิวัฒน์
0: อ๋อโอ้ยจำผิด
1: อยู่ที่โคราชค่ะโทรมาแล้ว
0: อ๋อคืออย่างนี้รายการเราที่นี่สงสารนะบางคนโทรมาเยอะโทรมา
1: สงสารมากใช่ค
0: ่
1: ะตอนแรกก็ยังจับใจความไม่ได้ว่าเออเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรปรากฏว่าเออเขาเดือดร้อนจริงๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กของคนอื่นแต่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาค่ะพี่หมออ
0: ืม
1: ก็เข้าใจวันนี้รับสายคุยก็เห็นใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้พี่เขาคุยหน้าใหม่จะได้คือปัญหาเขาจะได้แบบอย่างน้อยเขาได้ระบายอย่างนี้หัวเนาะ
0: ใช่
1: ได้ระบายค่ะ
0: ครับเนี่ยเราก็เอาแค่ประมาณนี้นะวันสำคัญวันนี้นะครับขอให้ทำจิตให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ตรงใส
0: ใจก็สงบครับนั่น
1: ใช่ไหมก็หลายคนบอกว่าโอ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยฝนก็ตกเศรษฐกิจก็ไม่ดียิ่งถ้าใครแบบมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านแล้วช่วงหลังนี่นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นถึงช่วงเวลาวัยหนึ่งอะตอนนี้คนรู้จักคนข้างบ้านหรือจะเป็นญาติเนาะป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากนะช่วงนี้พี่หม
0: อ
1: เยอะจริงๆนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยอ๋ออันนี้รับทราบข่าวญาติเสียรับทราบข่าวญาติป่วยอยู่โรงพยาบาลแอดมิดหลานลูกหลานบางทีบางบ้านก็อาจจะมีแค่คน2คนก็ต้องจ้างคนอื่นซึ่งเป็นลูกๆหลานๆที่แบบอาจจะเป็นญาติสนิทไปเฝ้าไปอะไรเงี้ยมันจำเป็นแน่เนาะเนี่ยมันเลยต้องทำให้เราต้องเตรียมตัวมากขึ้นนะพี่หมอนะในกับการใช้ชีวิตในอนาคตว่าไหม
0: แน่นอนครับแต่ที่จริงปัจจุบันสลายเราก็เรียกว่าการเจริญทางการแพทย์นะหรือด้านสุขภาพเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องก็เรียกว่ายังไง วิธีการตั้งรับนะตั้งรับปรับตัวเตรียมตัวนะเวลาเราเข้าสู่ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยซึ่งจริงๆเราเห็นอยู่บ่อยเลยว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เรื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องของอาหารเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการพักผ่อนนะคือจริงเนี้ยที่ว่ามันจะต้องตระหนักให้ดีนะแล้วก็ต้องเข้าใจคือการแพทย์สมัยใหม่อ่ะพี่ว่ามันที่เวลเน็ตที่เขาเปิดกันเยอะแล้วก็ทุกเวลเน็ตเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลสุขภาพทางด้านจิตด้วยนะด้านจิตใจเนี่ยที่สำคัญนะก็มีเอาหลักธรรมคำสอนหรือหลักปฏิบัติอะไรต่างๆมีเยอะเลยฮะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากแต่ว่าการไปที่ไหนที่ดูแล้วว่าได้ผลจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงนะมีหลายที่ทั้งหลายที่ไปฝึกฟรีไปเรียนฟรีนะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่หลายที่เลยนะที่พี่ผู้จักก็มีสนใจก็จะแนะนำให้นะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะแล้วก็คือเห็นจริงอ่ะเห็นผลจริงนะแล้วเข้าใจง่ายอะไรพวกนี้เอาอย่างนั้นดีกว่า
1: อืม
0: นั่นแหละค่อยๆปรับตัวไปครับ
1: ใช่ค่ะค่ะ ราพักกันสักครู่ก่อนนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมีในส่วนของคำถามที่ถามเข้ามาเดี๋ยวพี่หมอจะตอบให้นะคะใครอยากจะฝากไว้หลังไมค์ก็ต้องแป้งรออยู่นะเวลาสั้นๆโทรมาได้ค่ะ022481366เหมือนเดิมพักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อน
1: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: จารย์นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขออภัยจริงๆในส่วนของเพจนะคะวันนี้เนี่ยทราบแต่ว่ามีผู้เข้าชมนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นว่ามีคำถามไหมนะคะมันเหมือนมันไม่โชว์อะไรบางอย่างค่ะพี่หมอ
1: ค่
0: ะอ๋อเพิ่งเข้ามาเนาะที่เอกสินคุณป้าหนูวานนะคะเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งเห็นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเรายังตอบไม่จบใช่ไหมพี่หมอเรื่องของจดหมายท่านผู้ฟังที่มีอาการเรื่องของเกี่ยวกับลูกอัณฑะลูกเดียวอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหลั่งอสุจิบางครั้งเขาบอกว่าการมีลูกอัณฑะข้างเดียวมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยจริงไหมแล้วก็จะไม่หย่อนสมรรถภาพทางเพศเร็วขึ้นนะคะพี่หมอข้างเดียว
1: ข้างเดียว
0: ใช
1: ่ก็ถามว่าม
0: ีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนี่เปล่ามันเสมอไปไหมคะ
1: อ๋อไม่เสมอไปครับจริงๆไงเรื่องต่อมไอ้มะเร็งต่อมลูกหมากอะไรต่ออะไรนั้นนะมันไม่ใช่มีสาเหตุมาจากการที่มีอัณฑะข้างเดียวนะไอ้เรื่องอัณฑะข้างเดียวนี่จริงเราเคยได้ยินบ่อยนะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ตอบมานานเลยเรื่องอัณฑะข้างเดียวเมื่อก่อนผู้ชายตกใจมากเลยนะว่ามันกลัวว่าแต่สมรรถภาพทางเพศจะไม่ดีเหมือนกับคนที่มีทั้งสองนะมีทั้งสองข้างแล้วก็กลัวไม่มีลูกมั่งไม่มั่นใจตัวเองต่างๆนานาเราก็เคยให้คำปรึกษาว่าที่จริงลูกอัณฑะนี่บางทีอาจจะที่มันมีข้างเดียวนี่บางทีมันอาจจะไม่ออกมาข้างในก็ได้จะอยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการที่มีลูกยากก็ไม่ใช่อีกนะก็มีคนที่มีลูกอัณฑะข้างเดียวเนี่ยก็สามารถมีลูกเยอะแยะไปครับ
0: ค่ะก็ฉันไม่ต้องกังวลไหมหรือว่าอะไรเพื่อดูถ้าจากจดหมายนี่คือพี่แกกังวลนะว่
1: าม
0: ันต้องมีโอกาสเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องมะเร็ง
1: คือเวลาสมัยนี้นะคนที่มีปัญหานะครับโดยเพราะมีความกังวลเรื่องของความผิดปกติของอวัยวะต่างๆพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากลูกอัณฑะนะถ้าเดี๋ยวนี้จะไปหาคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับคือถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นยังไงนะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมะเร็งก็ดีนะเรื่องของที่เขากังวลกันนะว่าน้ำอสุจิไม่มากกลัวมีลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวนี้มันตรวจได้หมดครับนะถ้าจะให้ดีพี่ว่าต้องน่าจะไปพบคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะอาจจะไปตรวจพวกอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะดูว่าเป็นยังไงที่ยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมหรือมีความบกพร่องอื่นๆหรือเปล่านะโดยเฉพาะเวลาตั้งผู้หญิงมีบางคนตกใจทำไมสามีของเราสามีฉันทำไมมีลูกอัณฑะข้างเดียวนะกลัวนู่นกลัวนี่ต่างๆแต่ที่จริงไม่มีปัญหานะถ้าที่เคยเมื่อก่อนนี้จดหมายถามมาเยอะนะที่ในกรณีเสพสมเนี่ยว่าลูกอัณฑะข้างเดียวแล้วเนี่ยถ้าลูกออกมาจะไม่แข็งแรงไหมเชื้อน้ำเชื้อจะน้อยไหมอะไรไหมไม่เลยนะก็ที่เคยตอบเคยบอกว่าเคยแนะนำไปนะพอเสร็จแล้วก็ไปมีลูกนะครับแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศได้ปกตินะไม่ได้มีความหย่อนสมรรถภาพทางเพศบางคนบอกโอ้ควรจะเตือนไว้นู่นไม่เลยครับ
0: ค่ะก็ประมาณนั้นเนาะไม่ต้องกังวลมากเนาะพี่หมอเนาะ
1: ไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องกังวล
0: ค่ะก็สมรรถภาพทางเพศอายุ45ก็รักษาได้เนาะพี่หมอเนาะ
1: รักษาได้ครับ
0: ร
1: ัก
0: ษาพี่หมอเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับเจ้าของจดหมายฉบับนี้เนาะก็พี่หมอให้เบอร์โทรสักนิดนึงนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเชิญค่ะ
1: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
0: ครับ โตมาได้เนาะช่วงสายๆหน่อยนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ถ้าใครรอได้ก็ส่งจดหมายมาเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้ในช่วงรายการของเรานะคะเสร็จสมเสน่หานั่นเองนะคะ1ชั่วโมง21นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
1: ได้ครับ
0: วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยา

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าท่าน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่น

0: ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: ีทอง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต

0: รือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบาย

ไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้า 4:51 นาทีได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะข่าวเช้า 9:45 วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95 Super Station ด้วยนะคะกับเรา2คนเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เป็นเช้าที่กรมอุตุบอกว่าฝนจะถล่มหนักมากวันนี้นะคะฝนเพลงเลยค่ะฝนเพลง2เพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะฝนหนักจริงๆวันนี้นะคะก
1: ็
0: ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมนะคะอันตรายจากฝนตกนะคะฝนตกสะสมด้วยเมื่อวานนี้ก็หนักอยู่เนาะหนักมากนะในกรุงเทพในปริมณฑลแล้วก็หลายจังหวัดค่ะน้องดง
1: ครับเมื่อก่อนบอกย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆเดี๋ยวนี้มันไม่พรำพรำเลย
0: มันพรำมากเลยนะคะ
1: เวลามันตกจริงๆหนักหนักนะฮะ
0: จังจริงหลายพื้นที่ด้วยนะคะ
1: จนวันนี้เขามีคำศัพท์ทางที่ผู้วิชาการเขาเรียกอะไรนะเรนบอม
0: ใช่
1: ใช่ไหมเรือตกหนักจนน้ำมันท่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเหมือนระเบิดฝนเนาะเหมือนฝนแบบถ้ามันสะสมอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะมันบอมลงมาแบบว่าโอ้โหปั๊บเดียวน้ำระบายไม่ทันจริงๆบางที่นะคะ
1: มันมีโต๊ะพัมแล้วนะครับโอ้
0: ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะก็ใครที่จะเดินทางจะท่องเที่ยวก็ต้องเช็คลมฟ้าอากาศนิดนึงนะโดยเฉพาะทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะใครจะไปทะเลนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีลมค่อนข้างแรงมากนะคะคลื่นสูงประมาณ3เมตรแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนตกเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็ถ้าฝนตกก็เนี่ย2เมตรถึง3เมตรเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช็คเลยค่ะ1182เพื่อความปลอดภัยเผื่อว่าใครจะแบบอยากจะนั่งเรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะเช็คนิดนึงก็ได้นะน้องนะ
1: ใช่เพราะว่าพวกทัวร์เนี่ยเขาจะถ้าคลื่นสูงเขาก็ไม่ออกเรือนะฮะบางทีเราซื้อทริปไปแล้วก็ต้องยกเลิกกันไป
0: เคยมีเรือเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกแต่ว่าด้วยความที่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาว่ายน้ำเป็นก็เตรียมพร้อมมาแล้วเขาอยากจะออกถึงแม้ว่าออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุก็มีนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยเอาจริงๆนะลูกของคุณป้านะคะเป็นคุณป้าแท้ๆเลยค่ะไปกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวรวม10กว่าคน13ชีวิตเชื่อไหมว่าเสียชีวิตพี่สาวแต่อันเนี้ยไม่ได้มีฝนฟ้าคะนองถล่มไม่มีเรนบอมอะไรนะอยู่ๆคนขับเรือเขาบอกว่าเขารีบเหมือนกับเขารับนักท่องเที่ยวไว้อีกกลุ่มนึงอ่ะ
1: อ๋อจะทำเวลา
0: ใช่ค่ะคือแบบตะห้อบึงเลยปรากฏว่าอยู่ๆเรือคว่ำค่ะพี่สาวเสียชีวิตที่กระบี่พี่เป็นข่าวไม่กี่วันเนี่ยค่ะลุง
1: โอ้โห
0: โอ้โหแบบไปกันทั้งบ้านเลยนะคะ
1: โอ้
0: เนี่ยน่ากลัวมากเนาะเรื่องพอรู้สึกว่าตอนแรกก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยวันหยุดหลายวันแล้วก็อยากจะไปสตูลไปหาพี่หญิงดีสักครั้งนึงนะคะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าฝนมันยังหนักอยู่นะทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน
1: โอ้ใช่น่ากลัว
0: ก็เช็คก่อนนะเช็คก่อนใครจะไปนะคะ1182นะคะเช็คนิดนึง
1: ครับ
0: หลายจังหวัดที่จะโดนถล่มกรุงเทพก็ไม่รอดนะคะวันนี
1: ้ครับขนาดเดือนที่แล้วที่ผมไปภูเก็ตนะครับพี
0: ่
1: ก็จองแบบจองเรือที่จะออกไปพีพีไว้เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนไปล่วงหน้าสัก3วันเท่านั้นมันเขาบอกมีมรสุมนะครับก
0: ็
1: ยกเลิกเขาบอกเขาว่าเรือยกเลิกนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกไปได้คลื่นมันสูงผู้ประกอบการเขาก็แฟร์นะเขาก็ยอมแบบว่าไม่เอาเงินพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแลกกับความปลอดภัยอะครับ
0: จริงนะคะไม่ควรเสี่ยงเนาะเราคิดว่าว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเก่งมีอุปกรณ์พร้อมบางทีมันก็เอาไม่อยู่เอาไม่ทัน
1: ครับ
0: กับการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ไปนิดนึงวันนี้เอาทันหรือเปล่า6โมงเป็นต้นไปเปิดแอปเป่าตังนะคะไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสการตรวจสอบวงเงินนะคะเติมกันหรือยัง133บาท อย่างน้อยได้ใช้333นะคะแต่ถ้าคุณเติม40คุณก็ได้ใช้แค่100เดียวเติมเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมรุ่งเนาะ
1: ครับมันก็จะเหมือนตอนคนละครึ่งนะครับเราก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็
0: เหมือนกันใช่
1: ไปตื้อ
0: ถ้าใครอยากใช้ซื้อของร้อยเดียวมีตังค์แค่นี้เติม40ก็ได้ค่ะก็ซื้อของไปร้อยหนึ่งสมมติว่ามีตังค์อยู่40บาทฉันจะซื้อของร้อยเดียวก็เติมไป40ก็ได้สินค้ามา100

ไม่ต้องงงนะเพราะว่าหลายคนยังงงไม่หายว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเติมอะไร6 6 7 6 6 8 1 3 3ตัวเลขมันเยอะไปเติม40ก็ได้แต่คุณก็ซื้อสินค้าได้101ถ้าเติม133ก็ได้เต็มแม็กเลย200ต่อวันคุณก็ได้สินค้า

0: เกิน300อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่วิธีคิดบางคนก็อย่างที่พี่ตีบ้างก็ได้อะไรซื้อของกินวันละ100ก็ได้จ่าย40บาท
1: คือปกติเราใช้เงินวันละ100บาทอ่ะคุณก็วันนี้คุณใช้40พอแค่นี้เอง
0: ใช่มัน60 40ละทีนี้มันคิดง่ายนะมันจะไม่งงละเพราะมัน60 40
1: มันจะได้ไม่งงปกติฉันซื้อกับข้าวสมมติตอนเช้าใช่ไหมกับข้าวมันถูกนะตอนเช้าแม่ค้าน่ะเป็นอาหารแบบอาหารกล่องเนาะน้องๆเนาะสมมติเราซื้อ2อย่าง50บาทข้าวแกงแล้วกันเนาะแล้วก็เนี่ยสแกนไปแล้วแต่เราเติมเงินไว้สัก40นะเราก็จ่ายเองแค่20บาทเองนะไอ้50นั่นน่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละเอาแค่นั้นพอนะถ้าเราอยากประหยัดเพราะว่าเราจะได้ใช้ไปนานๆหลายวันนะ 1,000 บาทถ้าเราใช้ไปวันละ100ก็เราใช้ได้ตั้ง10วันนะคะ
0: ครับ
1: เออทีนี้มัน
0: พอเราจะคำนวณ60 40ได้ละจะไม่งง
1: อ่ะอันนั้นแหละจะได้ไม่งงแต่ถ้าเราต้องซื้อวันนี้อุ้ยไหนน้ำมันก็ไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีซื้อไข่สักประมาณ10ฟองไหมเราก็จ่ายเป็นแม็กไปเลยค่ะวันนี้รัฐบาลให้200เราออกเอง133
0: ครับ
1: เติมเงินไป133เติมทุกวันนะคะก็เข้า C wallet นะคะแล้วก็จากนั้นก็นั่นแหละค่ะแกสแกนจ่ายเหมือนที่จ่ายคนละครึ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวระบบมันจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติให้เราไม่ต้องไปนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขอะไรเลยนะคะระบบมันคำนวณให้เองระบบเก่งไม่โกงแน่นอนค่ะวันนี้6โมงเช้าก็สนุกสนานแน่ๆร้านค้าถุงเงินนะร้านค้าก็เปิดแอปถุงเงินนะคะสร้าง QR code ให้ลูกค้าสแกนจ่ายนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคืนอุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะติดเหลือตั้ง3ล้านกว่านะคะลุง
0: ครับได้กันแทบทุกคนเนาะ
1: ก็จริงๆไม่ได้หรอกถามญาติเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เอาขี้เกียจรำคาญเบื่อ อันนี้พี่สาวลูกคุณป้าเขาบอกว่าไม่เอาขี้เกียจเบื่อเฮ้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เบื่อก็เบื่อไม่เป็นไรนะคะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาไม่เอาอ่ะเขาขี้เกียจอ่ะมีอย่างนี้ด้วยอ่ะก็เลยทำให้ติดเหลือค่อนข้างเยอะนะคนกลุ่มนี้เขาลำคาญเหลือ 3.9 ล้านอ่
0: ะ
1: ประมาณนั้นก็มีที่เหลือรัฐก็ไม่ได้เอานะคะเขาก็เอาไปใช้อย่างอื่นใช่ไหม
0: ครับผมก็เห็นเขาบอกเขาเก็บไว้เป็นโครงการเงินช่วยเหลือต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะสายมาสายมีไหม022481366นะคะน้องกวางรออยู่นะจริงๆมีนัดหมายกับพี่ท้วนที่โคราชนะคะพี่เกตโทรมาเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องบัตรทองเรื่องการลงทะเบียนอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวรอคุยนะคะพี่แกโทรมาฝากชื่อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะใครไม่สะดวกจะโทรก็โทรมาหาน้องกวางให้โทรกลับก็ได้นะคะ022481366เพราะว่าไอ้เรื่องละเอียดอ่อนบางทีเราพูดเนี่ยมันรู้สึกนี่ทำไมมันง่ายจังเลยไอ้ไทยช่วยไทยพักเมื่อสักครู่ขั้นตอนการจับจ่ายที่ว่านี้นะคะแต่ว่าพอชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาจะทำเนี่ยเขาทำยากไม่งั้นธนาคารกรุงไทยจะมีคนล้นหลามตลอด5วันที่ผ่านมาเนาะน้องๆนะ 25-29 พฤษภาคมเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: บางทีขั้นตอนมันยากแค่เปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้ละแค่สแกนหน้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ละบางคนนะคะนี่ก็เข้าใจผู้สูงวัยเข้าใจผู้ป่วยเข้าใจกลุ่มเปราะบางอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความกังวลอยู่หลายคนน่ะเยอะต้องบอกว่าเยอะนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่แบบที่บอกนี่แหละเบื่ออะไรที่เป็นแบบเนี้ยเขาไม่อยากจะทำอ่ะก็มีเหมือนกันนี่รัฐบาลต้องหาวิธีเนาะอย่าทิ้งเขานะคะคนกลุ่มนี้เยอะแน่ๆเชื่อเถอะเยอะอย่างน้อย3ล้าน9เนี่ยจริงๆมันมีนะแต่เขาไม่ทำเขาไม่ยื่นเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: คนกลุ่มนี้เยอะเยอะแน่นอนค่ะส่วนเรื่องข่าวลือข่าวปล่อยสักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเสนอทุนให้เด็กกัมพูชา800ล้านโอ้โหหลายคนเป็นเดือดเป็นแค้นเฮ้ยอะไรอ่ะคนไทยยังจนอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยไปลงทะเบียนกันที่กรุงไทยนะวันนึงไม่รู้เท่าไหร่อยู่ๆก็ไปเสนอให้ทุนเด็กกัมพูชาตั้ง800ล้านเหรอ ล่าสุดโฆษกกระทรวงศึ

0: สาธิการบอกว่าไม่จริงนะไม่เคยมีข่าวนี้ไม่เคยมีแนวคิดนะคะอย่าแชร์ต่อนะคะน้องรุ่ง
1: ครับผมคือช่วงนี้กระแสข่าวที่เกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยนะมีทั้งเรื่องเปิดด่านนะที่ออกจะเปิดด่านแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วนี่มาเรื่องให้งบเด็กนักเรียนอีกนะ
0: ให้งบแหละนี่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็คนก็เลยไปด่านะกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่จริงนะคะไม่มีอะไรเนาะก็อย่าส่งต่อข้อมูล
2: เดี๋ยวก่อนลัง
0: นะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะอ่ะสายมาแล้วนะคะไปรับกันหน่อยค่ะ
2: ครับ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับโลครับสวัสดีครับพี่ทีนน้องโลครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่พี่ท้วนใช่ไหม
2: ครับผม
0: พี่ท้วนนะคะเมื่อวานนี้ถามชื่อกันมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ท้วนอยู่ที่อำเภอพี่มายนครราชสีมา
2: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะพี่ท้วน
2: อยากจะทราบไอ้กี่ปัจจัยหลักน่ะจิตสมหลดสมหลดอยู่ครูสมหลดอยู่ทำที่เล็กผ่านอยู่ครับทำที่เล็กเข้ามาครูสมหลดก็ได้ทำที่สองก็ครูสมหลดเลยก็อยากกันนั่นตั้งยี่สิบปีแล้วทำไมยังจิตครูสมหลดอยู่นี่อยากถามอยากรู้ตรงนี้ครับ
0: คือพี่ท้วนเคยมีคู่สมรสใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก็ไปหย่ากันเรียบร้อย
2: หย่ากันยี่สิบปีแล้วครับ
0: 20ปีแล้วหย่าเรียบร้อยมีใบทะเบียนจดทะเบียนหย่าแล้วก็พอพี่ท้วนไปลงทะเบียนบัตรประชารัฐแล้วเขาระบุว่าไม่ได้เพราะว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินเหรอคะ
2: ไม่มีทรัพย์สินจิตตะคู่สมรสคู่สมรสเองก็มีที่พ่อไหลท้องไหลดอก
0: ไปสองไร่น้องดง
2: มี
1: สองไร่อยู่ได้เลย
2: มีงานเดียวที่ทุกวันน่ะ
1: ตั้งแต่ตอนนั้นหย่านี่เราจดทะเบียนหย่าอะไรกันแบบว่าถูกต้องเลยไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
1: มีเอกสารเลยเนาะจดทะเบียนหย่าแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เวลาผมยืนเข้ายืนต้นพกว่าผมไปหย่าไปอุทธรณ์อยู่สองที
1: ่โอ
2: ้ยืนอุทธรณ์กับธนาคาร
1: อ๋อไปยื่นอุทธรณ์ด้วยใช่ไหม
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ต้องขั้งครับ
1: แล้วผลออกยังครับพี่ยัง
2: เขาบอกติดสมรสอยู่น่ะงวดที่แล้วน่ะครั้งที่สองน่ะเขาครั้งแรกเขาแม้ครูสมผมก็ผ่านครั้งสอง
0: แล้ว
2: ครูสมรสก็ไม่ผ่านนี่น่ะเลยจีบครั้งที่สามนี่ผมจะทำให้คนว่าจะให้ทำยังไงให้แก้ไขตรงไหนที่ต้องในงานตรงไหนได้
0: ใครช่วยได้บ้างตอนนี้พี่ท้วนเนี่ยถือบัตรอะไรอยู่บ้างที่วัดที่ภาครัฐเขาช่วยเหลืออยู
2: ่คือมีบัตรคนจนกับคนพิการ
0: บัตรคนจนมีไหม
2: มีมีถูกสูงอายุ
0: มีเหรอคะ
2: มีผู้บัตรผู้สูงอายุครับ
1: มี
2: บัตร
0: ผู้สูงอายุไม่ต้องมีบัตรมีบัตรผู้พิการกับเงินผู้สูงอายุแต่ว่าบัตรคนจนไม่มีใช่ไหม
2: ครับไม่มีไม่ได้ครับ
1: ลงแล้วไม่ผ่านใช่ไหมลงแล้วติดคู่สมรส
0: นั้นหก
2: ลงเลยไม่ผ่านมาติดคู่สมรส
0: เดี๋ยวก็ต้องลุ้นรอลงทะเบียนรอบใหม่นี่แหละว่าคุณสมบัติจะผ่านไหมอ่ะพี่ท้วน
1: พี่สี่แล้วทำไมฐานทะเบียนราษฎรเรามันไม่ขึ้นว่าเป็นการหย่าร้างนะ
2: นั่นเดี๋ยวผมเงินตรงนี้แหละ
1: เคยไปถามที่อำเภอไหมครับพี่ใคร
0: กำลังเช็คอยู่ค่ะน้องนง
1: เคยไปถามที่อำเภอไหมว่าสถานะเราเนี่ยเอาใบหย่าไปให้กับอำเภอเขาดูไหมว่าในระบบเราเนี่ยมันขึ้นว่าหย่าร้างหรือว่ามันขึ้นว่ายังแบบว่าสมรสอยู
2: ่ผมเงินจริง
1: ไกลบ้านพี่ไปที่อำเภอพี่หมายนี่มันไกลไหมครับพี่
2: 10 กว่าโล
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: วันไหนถ้ามีผ่านไปเนี่ยถือบัตรทะเบียนหย่าเข้าไปถามทางอำเภอได้ไหมฮะว่าช่วยเช็คในทะเบียนราษฎรให้หน่อยเนี่ยว่ามันขึ้นระบบเราฐานข้อมูลเรามันขึ้นว่าอะไรอ่ะเล่าปัญหานี้ให้เขาฟังอ่ะว่าเวลาเราลงทะเบียนแล้วติดคู่สมรสเนี่ยทั้งที่เรานี่มีทะเบียนหย่าไว้เนี่ย
2: อืม

0: เนาะ
1: อุทธรณ์อุทธรณ์คือยื่นสองครั้ง
2: ค่ะอุทธรณ์ไปแล้วก็ไม่ผ่านเนาะ
1: ครับ
2: อืม
1: เป็นนี่หลายคนครับ
2: ก็รอลุ้นรอบใหม่คือตอนนี้เราไม่รู้จะไปต้องไปเช็คยังไงเพราะว่าเดี๋ยวกระทรวงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเช็คต่อไปน่าจะละเอียดกว่าเดิมให้รอบครอบกว่าเดิมว่าเอาคุณสมบัติที่แบบเปราะบางจริงอ่ะบางบางเลยอย่างเงี้ยรัฐต้องช่วย
1: นี่ขนาดลูกเขาได้เป็นผู้เขายังได้นะ
2: อ๋อก็ไม่เป็นไรนั่นก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่เจ้าหน้าที่ก็พลาดไปรอบนี้เดี๋ยวเอาใหม่รอก่อนนะคะอาจจะไม่
1: ได้ไง
2: ที่เดือนข้างหน้าเดี๋ยวเขาให้ลงทะเบียนใหม่นะสำหรับบัตรประชารัฐนะคะพี่ทวดนะ
1: ครับ
2: นะคะ
1: คือติดต่อได้ไงติดต่อในงานไหน
2: ก็เดี๋ยวจะประกาศถ้าเผื่อว่าเขาประกาศว่าลงทะเบียนบัตรประชารัฐรอบใหม่เดี๋ยวพี่ทวดเราฟังจากรายการของเราเหมือนเดิมนะคะพี่
1: ครับ
2: นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: โอ
2: ้
1: ยพี่เอ้ยขอบใจหลายเด้อ
2: ค่ะ
1: ขอบใจหลายคนดีของสังคม
3: ขอบคุณ
1: ให ้คุณพระคุณพ่อเนื้อพี่เด้อน้องดงดา
3: ครับขอบคุณครับพี่ทวด
1: โชคดีไม่ใช่
2: ค่ะเป็นการแข่งสวัสดีนะคะ
1: กำลังตัวอย่างเด้อ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โชคดีสวัสดีครับ

ฮอตเด้จนหัวใจปวดร้าวปวดร้าวไอ้ปวดร้าวปวดร้าวจักว่าจะเอาไปอยู่ใสแต่บังไฟด้วยกันปีก่อนอ้ายยังหำฮ้อนนำเจ้าเด้ออ้ายยังหำฮ้อน

0: บังไฟเดือน6ขอฝนหรอหรือให้ฝนหยุดหรือยังไง
1: บางคนขอฝนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องเบาๆหน่อย
0: ฝนเทอยู่นะคะบ้างไฟอย่าเพิ่งมานะคะ
1: คร
0: ับ ขอฝนนะอย่าบางทีบางปีเขาบอกว่าปีนี้มันแรงก่อนหน้านี้เราร้อนกันอยู่ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเนาะมีนาคมเมษายนพฤษภาคม3เดือนนะที่เราบ่นเรื่องร้อนนะเขาบอกว่าร้อนเท่าไหร่ฝนก็จะตกเท่านั้นน้องโด
1: อืมครับยิ่งร้อนฝนก็ยิ่งเยอะอย่างนี้เหรอพี่เหรอ
0: ยิ่งเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะคนโบราณเนาะอันนี้ไม่ได้อ้างอิงกรมอุตุอะไรนะคะพูดแบ
1: บ
0: คนโบราณนะคะก็มาดูข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเด็กคนหนึ่งอายุ21ปีเก็บกดความแค้นสะสมมีปากเสียงกับพ่อบ่อยมากปรากฏว่าโดนทำร้ายมานานนับปีนะคะล่าสุดเอาปืนกระหน่ำยิงพ่อค่ะน้องโด้ง
1: โอ้โหจะบอกว่าเป็นปืนของพ่อด้วยป่ะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวนะไม่แน่ใจปืนของใครไม่ยังไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุที่เกิดที่เพชรบุรีค่ะเนี่ยระวังเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องราวครอบครัวก็เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งตำบลบ้านหม้อนะคะก็ไปพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวผู้บาดเจ็บนั้นพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีแล้วนะคะส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือสิระดนัยลูกชายวัย21ปีนะคะก็เขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีปากเสียงกันเป็นประจำก่อนเกิดเหตุพ่อเนี่ยบอกให้ลูกเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเจ้าของคงยืมมาใช้อ่ะหรือยังไงไม่ทราบเนาะเขาบอกว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเขาเอามาจอดไว้ที่บ้านอย่างนี้ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันรุนแรงผู้เป็นลูกก็เอาปืนมากระหน่ำยิงพ่อ3นัดจนบาดเจ็บนะคะตอนแรกลูกก็หนีไปนะสุดท้ายตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะกดดันจนสามารถจับกุมตัวได้ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนะคะเอามาสอบสวนก็สารภาพว่าก็ยิงจริงอะที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเคยขู่ไว้ก่อนแล้วเคยเอาปืนเนี่ยมาจ่อหัวและเอาเท้ามาถีบคอและทุบตีมาตลอดหลายปีนี่ลูกให้การแบบนี้นะตอนเกิดเหตุก็นี่แหละเถียงกันรุนแรงเรื่องที่ให้เอามอเตอร์ไซค์ที่ไปยืมเข้ามาเนี่ยเอาไปคืนเขาแต่ก็เถียงประกอบกับเก็บกดเรื่องที่ผ่านมาที่พ่อกระทำต่อตัวเองเขาว่าอย่างนั้นเนาะจึงเกิดโมโหอย่างหนักชักปืนยิงใส่พ่อ3นัดนี่ค่ะนี่ก็ได้ข้อหาพยายามฆ่านะคะอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะเพิ่มก็คือฆ่าบุปการีด้วยนะคะน้องรุ่ง
1: อ
0: ือเนี่ยค่ะรายงานข่าวไม่มียาเสพติดไม่อะไรนะแต่เกิดจากความเก็บกดและความแค้นส่วนตัวที่พ่อกระทำกับลูกมาหลายปีโ
1: อ
0: ้มันถึงต้องขนาดนี้เลยเนาะ
1: ครับ
0: 21ปีนะคะ

0: นะ
1: น่ากลัวมาก
0: สะสมไว้จนนะมันระเบิดออกมานะ
1: จริงเนาะก็สร้างความแค้นให้กับลูกอะนะกับการกระทำของผู้เป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือใครก็ตามนะเขาบอกว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่เขาพูดกันว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะความผูกพันในครอบครัวมันจะน้อยลงกว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่สถาบันครอบครัวหรืออยู่สถานการณ์หรืออะไรกันแน่ดังโด่งเนาะ
0: ครับผมว่าจะด้วยวิธีเลี้ยงดูปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็เขาก็อยู่กับโลกของเขาอะพี่เช่นเขามีมือถือเขามี iPad เครื่องนึงเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาในห้องของเขาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออแต่เมื่อก่อนไม่รู้นะถ้าคิดแบบเสาร์อาทิตย์ไปมีกิจกรรมความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยบางทีก็เด็กเขาก็ไม่ไปความห่างมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเด็กอย่างเงี้ยนะครับเขาก็
1: เ
0: ริ่มมี
1: เป็นไปได้เนาะ
0: เขาก็จะเชื่อไอดอลของเขาในเน็ตในโซเชียลต่าง
1: ๆ
0: มากกว่า
1: จริงอันนี้ก็เนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะปัจจุบันนี้เนาะ
0: ครับผม
1: เขาก็มีมือถือเป็นเพื่อนเนาะ
0: ใช่
1: เนี่ยค่ะก็ต้องฝากครอบครัวนะบางบ้านอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยความที่เด็กเขาไม่อยากให้พ่อแม่หรือว่าอะไรเนี่ยไปพูดมากอะไรกับเขาอ่ะอาจจะแบบขี้บุดหิดรำคาญอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งก็โดนตำรวจรวบเมื่อวานนี้ตอนเกือบค่ำนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนะฮ
1: ะ
0: มือปืนที่ไปก่อเหตุยิงโชเฟอร์แท็กซี่ที่สมุยนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันแหละนะสองกลุ่มนะกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำนะครับปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยขับแท็กซี่เข้าไปในถิ่นของเขาไปรับผู้โดยสารในถิ่นเขานะฮะไม่พอใจนะยกพวกมา8รุม1 8คนเนี่ยเปิดประตูนะที่ประตูหน้า2ประตู2ฝั่งนะฮะแล้วก็กระโดดเข้ามาถีบเขาบ้างต่อยเขาบ้างเอาไม้มาตีเขาจนสุดท้ายเนี่ยมีคนหนึ่งเอาปืนมายิงโชเฟอร์นะฮะมันโกรธกันถึงขนาดนั้นเลยนะขับรถเข้ามาในถิ่นเขาเนี่ยมารับคนเนี่ยผลประโยชน์กันเนี่ยมันถึงขนาดต้องยิงกันนะครับพอยิงเสร็จหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะตำรวจตามจับได้แล้วเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับในแบงค์หรือว่าประกาศิษย์โยธะผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะก็ก่อเหตุที่สมุยนะครับหนีข้ามมาฝั่งตัวเมืองสุราษฎร์ไปหลบอยู่บ้านเพื่อนนะฮะตำรวจบอกตามมาหลายวันตั้งแต่ก่อเหตุ24พฤษภามีพฤติกรรมคือหลบหนีไปเรื่อยคืนนึงอยู่อำเภอนี้อีกคืนนึงไปอำเภอนู้นอีกคืนนึงนะมาอำเภอนี้อาศัยบ้านเพื่อนหลบไปเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยนะครับเมื่อคืนนี้ตามจับได้สำเร็จเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงๆนะฮะเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยมีอาชีพขับตัวเขาเนี่ยขับจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนะผ่านแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ขี่รถแวะมาหากลุ่มเพื่อนที่ขับแท็กซี่อยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดการโต้เถียงนะฮะกับผู้ตายซึ่งตามรายงานข่าวของตำรวจเนี่ยบอกว่ากลุ่มมือปืนเนี่ยเขาคุมถิ่นแถวนั้นอยู
1: ่
0: นะมีการเรียกรับเงินว่าแท็กซี่คันไหนอยากจะเข้ามาในสถานบันเทิงย่านสมุยเนี่ยนะฮะต้องจ่าย 3,500 บาทต่อเดือน
1: ไม่
0: ใช่ของเขาเหมือนเรียกรับ
1: สามพันห้าต่อเดือน
0: ต่อเดือนต่อคันนะฮะถ้าอยากจะเข้ามารับ
1: เขาเรียกค่าอะไรเนี่ย
0: ก็เหมือนใช่ไหมพี่เหมือนสวยไหม
1: ค่าอะไร
0: ค่าจอดนะค่าจอดหน้าสถานบันเทิง
1: อะ
0: ไรอย่างนั้นน่ะต้องจ่ายอ่ะถ้าไม่จ่ายก็เข้ามาไม่ได้นะครับนั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาก็เกิดการโต้เถียงนะครับกับทางฝั่งพี่แท็กซี่คนตายนะฮะแล้วเห็นบอกว่าเขาเนี่ยที่ต้องใช้ปืนมายิงเนี่ยเพราะทางฝั่งแท็กซี่เนี่ยเขาใช้มีดแทงเข้ามาที่เขาก่อนแต่ถ้าไปดูภาพเลยนะฮะ

0: ใช้ปืน
1: ใช่คือถ้าไปดูภาพจากรถคันข้างหลังที่เขาบันทึกไว้ได้เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คือเขาก็ต้องใช้มีดแหละเพราะว่า8รุม1อ่ะพี่8คนเข้ามาลุมต่อยๆๆๆถีบๆๆๆเขาในรถอ่ะเขาก็ต้องหาทางป้องกันอ่ะใช่มั้ยแต่อันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาไปสืบกันแหละผมว่าเขาก็มีหลักฐานเป็นกล้องเหมือนที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็หลังเกิดเหตุเขาก็หลบหนีไปนะครับคดีนี้ตำรวจตามจับผู้ต้องหาได้แล้ว10นะฮะ10คนจาก12คนตามหมายจับ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้เหลืออีก2คนคือในสินนี่เป็นเจ้าของปืนนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลคิวรถแท็กซี่ป้ายเหลืองนะฮะส่วนอีกรายนึงเนี่ยเห็นว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกำลังตามจับก็จะครบแก๊งละนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่ครบแก๊งพวก
0: ไม่กี่คน
1: คนเราประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าเกิดว่าจะไปในย่านที่มันคนเยอะๆมีฝรั่งนะฮะก็ต้องจ่ายอย่างนี้มันก
0: ็
1: บ้านเมืองนะฮะมีเขาเรียกมีผู้มีอิทธิพลเกินไปนะมาเฟียสมุยนะที่เขาเรียก
0: เยอะจริงเนาะเยอะมาก
1: ไอ้สมุยนี่มันใหญ่ขนาดต้องมีแท็กซี่ใช่ไหมพี่ไปเกาะนึงไปหาดนึงนี้หรอ
0: ใช่โอ้มีทั้งแท็กซี่รถตู้มีอะไรเยอะแยะเลยสมุย
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะเทียบนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใครที่เคยโดนแก๊ง18มงกุฎนะคะบางจังหวัดเขาเรียกแก๊งควายน้องดงตะเวนหลอกคนแก่ชวนเล่นไอ้กำถั่วยังมีนะนี่คือไอ้ข่าวเนี้ยเราก็อ่านกันมาเป็น10-20ปีนะคะแก๊ง18มงกุฎหรือว่าแก๊งพวกควายตะเวนหลอกคนให้เล่นกำถั่วยังมีอยู่ไม่น่าเชื่อเนาะคือเมื่อช่วงวันศุกร์อ่ะทางกองปราบเขาแถลงจับกลุ่มนางพิมสาอายุ62ดูอายุนะนางที่วาลัยอายุ71นายพศอายุ56นางสุธีรายุ63นายปีดาอายุ63และนายธนกิจอายุ65นี่แต่ละคนที่เป็นแก๊งนะคะนี่คือ18มงกุฎนะอายุเหล่านี้กองปราบจับในฐานะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและร่วมกันช่อโกงทรัพย์แก๊งนี้ทั้งหมดกี่คนเมื่อสักครู่ที่อ่านไป1 2 3 4 5 6คนหัวหน้าแก๊งอายุถึง71ปีนะคะชื่อยายหลินละกันยึดของกลางเงินสดได้ตั้งล้านกว่านะคะมีทั้งปืนทั้งทองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และธนบัตรปลอมเกือบ300ใบนะคะท่านอรปอมเอามาทำไมเอามาจัดฉากสร้างความน่าเชื่อถือหลอกเหยื่อว่าพวกสันเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีฐานะร่ำรวยประมาณนี้นะคะคือก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายอายุ66ประกาศขายที่ดินในพื้นที่หัวหินดงๆก็ขายทางนี่แหละ Facebook ทีนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าใครขายอะไรตรงไหนก็รีบเข้าไปติดต่อทำทีว่าซื้อแล้วก็ตีสนิทจากนั้นก็พาผู้เสียหายไปรู้จักกับหน้าม้าชื่อนางหงนางหงนี่อ้างตัวเป็นเศรษฐินีโอ้ยพอไปเจอนางหงนะเงินสดเต็มเลยพกอยู่เยอะมากไม่รู้กี่ล้านแต่ว่าพอจะตกลงซื้อที่ดินชักชวนเล่นกำถั่วก่อนจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็สมหัวสอนวิธีเล่นแล้วก็กลโกงต่างๆหวังจะหลอกนะจนผู้เสียหายหลงเชื่อยอมลงทุนเล่นไป7ครั้งเสียทรัพย์สินทั้งที่ดินและเงินสดไป10,80,000บาทน
1: ี่
0: คือจากที่จะขายที่ดินกลายเป็นเสียเงินน่ะคิดดูคุณป้าท่านเนี้ยอายุ66
1: เออขายไม่ตายแล้วเป็นล้านเหรอทั้งเวลาเล่น
0: เป็นล้านคือเขาเล่นกันหนักมากเลยนะคะต่อมาคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักหัวหินนะคะเพราะว่าอะไรเนื่องจากคนร้ายทั้งหมดใช้ชื่อปลอมและปกปิดตัวตนตลอดทุกคนยากมากต่อการติดตามจับกลุ่มนะจนกระทั่งกองปราบเนี่ยรับคดีนี้มาอีกทีนึงนะคะไปสอบสวนเชิงลึกก่อนเปิดปฏิบัติการตรวจค้น2จุดโดยเฉพาะที่เชียงใหม่และกรุงเทพนะคะปรากฏว่าสู่การจับกลุ่มทั้งหมดได้มาหมดเลยเนี่ยค่ะ 6-7 คนบางคนก็สารภาพบางคนก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่ากลุ่มป้าลุงทั้งหมดนี้นะคะก่อเหตุมานานกว่า15ปีมีเหยื่อเยอะมากรวมและส่วนใหญ่เป็นคนแก่ทั้งหมดหลายคนไม่สามารถจดจำใบหน้าหรือรูปพรรณของคนร้ายได้แล้วเพราะว่าหนีกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่เลิกอาชีพเดิมก็คือตระเวนเป็น18

0: มงกุฎกันนะคะเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลนะคะเพราะว่ารู้สึกทุกคนมีความผิดเพิ่มฐานร่วมกันช่อโกงเป็นปกติธุระก็คือว่าทำมานานค่ะเนี่ยแก๊งควายเป็นสัตว์ท้องถิ่นทางภาคใต้นะคะใช้เรียกกลุ่มมิจฉาชีพประเภท18มงกุฎที่หลอกชาวบ้านแล้วก็ขบวนการนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ามีมานานมากแล้วนะคะ40ปีแล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะมีคนชักชวนเหยื่อสร้างสถานการณ์และร่วมเล่นพนันตบตาหลังจากนั้นก็เดินทางตระเวนหาเหยื่อทั่วประเทศโดยใช้ชื่อปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามนะคะแล้วก็จากการตรวจค้นเนี่ยทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพนะเจอเงินทั้งเงินสดทองคำแบงก์ปลอมอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้กองปราบยังมีบัญชีเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแก๊งควายเหล่านี้อยู่63คนแต่ละกลุ่มกระจายตัวกันอยู่นะคะก่อเหตุไม่เลิกแล้วก็ลุมหลอกเหยื่อทีละรายซึ่งผู้ที่หาเหยื่อได้เนี่ยจะมีส่วนแบ่งสูงสุด 30% เพราะฉะนั้นตำรวจฝากนะคะขอให้คนที่โดนแก๊งควายหลอกเนี่ยนะคะใครก็ตามที่เคยตกเป็นเหยื่อไม่หมดอายุความค่ะโทรไปหากองปราบได้เลยแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อยเพื่อเขาจะขยายผลให้เจออีก63คนที่ว่านี้ค่ะลุง
1: โอ้โหหวังว่านะหวังว่าจะได้เงินคืนกันนะ
0: ใช่โอ้โหแล้วดูเฉพาะคุณป้าที่หัวหินเนี่ยที่ขายที่ดินจากจะขายที่ดินได้เงินกลายเป็นเสียเงิน10ล้านกว่า
1: โอ้โหแต่มันก็เป็นคนแบบว่าชอบเล่นด้วยนะคือมันต้องรู้ว่าเราชอบอะไรมั้งสงสัยนะเหมือนมาตีเข้ามาตีสนิทเข้ามาคุยแล้วมันต้องรู้ว่ามันจะหาวิธีเอาเงินเรายังไง
0: คือมันไอ้พวกนี้มันน่าจะเรียนพวกจิตวิทยาในการหลอกล่อมาเนาะ
1: เออ
0: มันเก่งมากอ่ะ
1: จริง
0: นะขอโทษนะอายุ71ก็เรียกมันได้ใช่ไหมถ้าอาชีพอย่างนี้เนาะ
1: ครับมันโอ้มันจริงๆอ่ะมันจริง
0: มันจริงๆคือไม่ทำอาชีพอื่นกันเลยเหรอเนี่ย71 63 62 65นี่แก่ๆทั้งนั้นน้องยังเป็นอั้งยี่ซ่องโจรกันอยู
1: ่โอ้
0: ร้ายมาก
1: โอ้โห
0: ค่ะสุดๆ
1: ดีนะอ๋ออย่าเจอคนประเภทนี้เลยนะพวกเรานะ
0: จริงนะครับแล้วใครเคยเจออย่าลืมนะอย่านิ่งเฉยนะคะแจ้งตำรวจนะเพราะว่าตำรวจบอกว่ามีเบาะแสเนี่ยรีบแจ้งเลยนะคะ63รายยังลอยนวลอยู่นะคะพวกที
1: ่
0: ทำแบบเป็น18มงกุฎหรือแก๊งควายที่ว่านี้
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ท้ายผมทิ้งท้ายด้วยอุทาหรณ์พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่แล้วกันนะครับที่ปทุมเมื่อวานนี้พี่นะเพิ่งมาตั้งร้านขายผัดไทยวันแรกนะวาล์วแก๊สรั่วระเบิด
0: อุ้ย
1: โอ้โหบึ้มสนั่นเลยนะฮะเขาบอกว่าวอดทั้งร้านเลยหมดกันเลยนะโอ้ไม่เหลืออะไรเลยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับกำลังไปตั้งร้านขายผัดไทยกันที่สีผัดไทยหอยทอดนะฮะก็คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาพวกร้านค้าพวกนี้ถ้าเป็นแบบตั้งรถเข็นเนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าได้ยินเสียงบึ้มเนี่ยฮะอุ้ยแก๊สรั่วนะครับวาล์วมันอาจจะไม่สนิทหรือไม่ดีนะครับก็เจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้กลิ่นเหม็นของแก๊สละนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงบึ้มขึ้นมานะครับตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าโอ้แก๊สรั่วแน่ๆก็พยายามเอาผ้าชุบน้ำนะฮะไปปิดที่หัววาล์วแก๊สโอ้ปรากฏว่าตอนนั้นเขาบอกปิดไม่อยู่นะครับไฟเนี่ยโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะทั้งนั้นที่เคยไปฝึกเทคนิคกับกู้ภัยมาด้วยนะฮะไปฝึกเทคนิคมาด้วย
0: ก็ยังงอไม่อยู่อ่ะเอาไม่ทัน
1: เอาไม่อยู่เขาบอกว่าไฟมันโหมแรงขึ้นจนเริ่มติดรถเข็นแล้วก็ทีนี้ก็ไหม้ทั้งร้านเลย
0: โอ้
1: โหเขาบอกว่าวันแรกที่มาขายเนี่ยลงทุนซื้อของไปประมาณ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 ยังไม่ทันได้ขายเลยฮะโอ้ไหม้ทั้งร้านก็เขาบอกว่าเดี๋ยวยังดีที่แค่บาดเจ็บกันเขาบอกนะเขาบอกว่าเขาก็คิดบวกนะพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหาเอาใหม่ได้นะครับข้าวของที่เสียหายไปเดี๋ยวเก็บหอมรอมริบตั้งตัวกันใหม่ข้อเหตุการณ์นี้เขาบอกยังดีที่ไม่เป็นอะไร
0: คนไม่ได้บาดเจ็บอะไรเนาะ

0: ครับ
1: แล้วร้านใกล้เคียงเนี่ยโดนไปด้วยไหม
0: ร้านใกล้เคียงบอกว่ามีร้านข้าวผัดร้านอะไรอยู่เนี่ยนะฮะก็หนีเอาชีวิตรอดกันที่แล้วตอนแก๊สระเบิดก็วิ่งหนีออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เห็นบอกขายอยู่ที่แถวคลองหลวงนะตั้งร้านกันจุดที่หน้าวัดที่คลองหลวง
1: ก็น่าเห็นใจเนาะ
0: โอ
1: ้ค่ะมากเลย
0: คร
1: ับพูดถึงระเบิดเมื่อวานนี้มีระทึกที่ห้องน้ำปั๊มน้ำมันในพื้นที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะทั้งดวงก็แรงระเบิดส่งผลให้ทรัพย์สินนะคะส้วมเติมเนี่ยได้รับความเสียหายก็ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ระเบิดนะเป็นประทัดยักษ์นะคะเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะคะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวไปรวบรวมพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะเป็นปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีค่ะโดยแรงระเบิดไม่มีใครบาดเจ็บแต่ก็เสียงดังมากเพราะว่าแรงอัดมันสูงมากอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนะคะโดยเฉพาะชุด EOD ยังไม่ยืนยันแต่คิดว่าน่าจะเป็นประทัดยักษ์เดี๋ยววันนี้คงจะทราบนะอ่อนไหวสูงมากนะตอนนี้ที่ปัตตานีนะคะหลังจากที่มีโจรแต่งชุดคล้ายผู้หญิงไปยิงตำรวจเนาะหลังจากนั้นก็มีเนี่ยมีระเบิดนะคะโอ้โหก็ไม่รู้ทำกันไปทำไมนะงงมากเนาะ
0: โอ้นี่เรื่องต้นเรื่องเหมือนเป็นรายวันเลยนะพี่นะ
1: เป็นรายวัน
0: ค่ะเป็นรายวันเลยอะ
1: รายวันมันก็น่าหวั่นเกรงอยู่หรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
0: ค
1: ่ะ
0: ครับผม
1: ก็ระวังสู้ๆกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางจะอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องคอยหมั่นไปถูเป็นตาให้กับชาวบ้านแหละให้กับเจ้าหน้าที่เขาเนาะ
1: เนาะชาวบ้านก็แจ้งนะมีอะไรที่แบบรู้สึกไม่มันดูไม่ปลอดภัยไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รีบแจ้งหน่อยละกัน
0: ครับผม
1: ช่วยๆกันเนาะค่ะมีอีกไหมค่ะ
0: เรื่องคนติดถ้ำสักนิดหนึ่งอัปเดตดีไหมพี่นะครับ
1: ที่สปป.ลาวใช่ไหมออกมาหมดเลยนะคะไม่เป็นไร
0: ออกมาได้อีก4นะฮะอีก4สุดท้ายแล้วเหลืออีก2คนนะครับที่ยังหาห้อง
1: น้ำไม่เจอคนนี้คือยังไม่เจอตัวใช่ไหม
0: ใช่แล้วแต่ละคนที่ไปเจอเนี่ยก็เหมือนกับตอนถ้ำหลวงเลยเนาะที่แบบว่าเจ้าหน้าที่เขาอัดคลิปออกมาว่าแบบว่าอยู่กันกี่คนเดี๋ยวกำลังจะมาช่วยนะนู่นนั่นอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับนี่ฮะล่าสุดทีมกู้ภัยของไทยนะครับไปช่วยออกมาได้4คนนะฮะคนลาวที่ติดถ้ำนะครับที่เมืองล่องแจ้งนะฮะก็เท่ากับว่า4คนนี้ออกมาแล้วเนี่ยถ้าจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งเนี่ยยังเหลืออีก2คนก็น่าเป็นห่วงนะพี่เพราะว่า4คนนี้ที่ออกมาเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยทั้งหมดนะครับ
1: ผมบอกว่ากินในเนี่ยกินจานกินในนั่นน่ะไอตัวร่อนทองอ่ะน้องโด่งที่เป็นที่เป็นถาดถาดร่อนทองอ่ะเป็นไม้อ่ะประทังชีพกันค่ะ
0: เขาบอกอดอาหารมาหลายวันแล้วอ่ะ
1: ค่ะแต่ก็รอดเรียบร้อยรอดแล้ว
0: ก็รอดมาอย่างปลอดภัยทีนี้เป็นห่วงว่าอีก2คนเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนาะเขาบอกว่า
1: คนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะคือ5คนแรกอ่ะเจอตั้งแต่แรกก็เลยเอาออกมาได้แต่ว่า2คนนี้ยังไม่เจอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อีก2คน
1: ใช
0: ่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสูบน้ำออกเพื่อเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวมันลุ้นวันว่าจะเจอข่าวดีไหมเนาะไทยลาพี่น้องกันอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ใช่ขอให้เจอทุกคนนะคะ
0: ก็
1: ข่าวก็บอกว่าอะไรรู้ไหมไอ้เหมืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคนสัมปทานก็คือจีนอ่ะแล้วตอนนี้ถามว่านายทุนจีนหายไปไหนไม่มีเลยอ่ะในพื้นที่อ่ะมีแต่นักกู้ภัยจากไทยจากทั่วโลกเข้าไปช่วยกันนะคะ
0: ครับ

0: แล้วเครื่องมีค่าแรงของของ5คนน่ะเห็นบอกว่าค่าแรงวันละแค่รู้สึกจะ100 200เองนะน้องๆนะ
1: อืม
0: ที่ที่เข้าไปหาแร่เนี่ยหาทองอ่ะ
1: อืม
0: ไปดูคนในพื้นที่เขาบอกว่าโอ้น่าสงสารมากเลย
1: อ
0: ีก2คนก็ขอให้เจอแล้วก็ให้รอดชีวิตออกมานะคะ
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ผัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อย

0: ได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วมาแล้ว 6:13 น.ชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ของเรานะคะกับเช้าวันนี้วันที่1มิถุนายน2569วันนี้วันหยุดราชการนะคะเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันแรกที่เศรษฐกิจทั่วประเทศไทยน่าจะคึกคักเขาบอกว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้ประมาณ1 ล้านกว่าร้านค้าค่ะน้องรุ่ง
1: เอาง่ายๆว่าใครที่เคยลงพวกคนละครึ่งไว้ที่เราเคยไปซื้อของจับจ่ายได้นะพี่เนาะก็น่าจะยังได้อยู่นะถ้าร้านกว่าร้านค้าเนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วก็ร้านใหม
1: ่ครับ
0: ร้านใหม่ที่เพิ่งไปลงทะเบียนมาก็น่าจะเรียบร้อยนะคะในช่วง5 วันที่ผ่านมา
1: บางร้านอาหารที่เขาเป็นแบบพวกบุฟเฟ่เขาก็รับนะฮะพี่เขาก็ไปลงทะเบียนรับนะเพราะถือว่าเป็นร้านค้าเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีคนที่ช่อง9เลยนะพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปตระเวนหาร้านพวกซีฟู้ดกินเพราะว่าบ้านเขาเป็นคนประเภทแบบว่าไม่ได้ทำกับข้าวเขาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเท่าไหร่เขาเนี่ยก็จะใช้แบบนี้ไปกินตามร้านบุฟเฟ่เลยมันก็เป็นทางเลือกนะบางคนเขาก็ใช้เลือกไปจ่ายร้านอาหารนะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูวันนี้ว่า
1: คือแม
0: ่นะกระทรวงการคลังก็จะมีการสรุปภาพรวมในแต่ละวันนะช่วงแรกๆเนี่ยนะว่าจะมีคนสแกนจ่ายเท่าไหร่ยังไงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่ามันจะได้ผลอะไรไหมนะคะร้านค้าจะดีขึ้นไหมที่ผ่านมาก็บ่นกันอุบเลยนะ1 เดือนที่ผ่านมานี่นะคะขายไม่ได้ยิ่งช่วงปลายเดือนฝนมาตกอีกเนี่ยแม่ค้าก็แบบหงอยเก็บของนะคะหนักใจมากนะร้านค้าที่เป็นร้านแบบรถเข็นอ่ะ
1: โ
0: อ้ค่ะบางทีก็ไม่มีหน้าร้านที่แบบถาวรนะต้องเข็นไปขายประจำจุดไปถึงฝนเทใส่โอ้โหลูกค้าไม่ออกมาไม่เดินอย่างเงี้ยก็เก็บของกลับบ้านเลยนะคะน่าเห็นใจมากส่วนคนที่รวยก็ยังคงรวยต่อนี่ครอบครัวดารานักร้องที่ประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเจนนี่กับยูเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยูฉัตรมงคลสองคนนี้ต่างคนต่างช่วยกันสร้างครอบครัวมีบ้านในฝันเป็น100 ล้านล่าสุดดูสิเขาโพสต์ภาพมีตัวเงินตัวทองใหญ่ขนาด2 เมตรกว่าเข้าบ้านเขาอะ
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่เอามาเลยฮะเอามาเลยฮะ
0: เดี๋ยวเขาบอกหรือเปล่าบ้านเลขที่เท่าไหร่8 9 9 3
1: ใช่ไหมเอาเข้าบ้านขนาดนี้มันก็ต้องมีโชคมีลาภกันละมั้ง
0: นี่บ้านหมู่บ้าน100 ล้านนี่คือมันอยู่ตรงไหนข้างคลองอะไรเหรอทำไมตัวเงินตัวทองถึงไปบ้านได้อ่ะ
1: มันมาทางท่อเหรอ
0: มันมาทางไหน
1: ท่อจับวันนี้เขาปล่อยคลิปเปิดท่อแล้วก็จับกันอ่ะ
0: มัน2 เมตรนะมันอยู่ในท่อได้ยังไงอ่ะแล้วยูเขาก็โพสต์แคปชั่นว่าเลยไหมไม่รวยปีนี้จะรวยปีไหนตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านคนลุกทักปู่เอ้ยยอมแล้วบ้านหลังนี้บ้านมีตั้งเยอะไม่เข้ามาเข้าบ้านหลังนี
1: ้รู้ว่าเข้าบ้านไหนเลยได้เป็นข่าว
0: แม่นั่นไงสิแล้วก็เลือกว่าโอ้โหทำไมต้องเข้าบ้านหลังนี้แต่ว่าเอาจริงๆหมู่บ้านเนี้ยก็ร้อยล้านทุกหลังแหละนะใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่ว่าก็ไปเข้าบ้านของยูกับเจนนี่พอดีนี่ค่ะหลายคนก็คอมเมนต์ขอแต่บ้านเลขที่นี่แหละเลขอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็ตามนั้นเอานี่1 ตัวก็อยู่นี่ได้ยินไหมเมื่อกี้อันนี้น้องของตัว

0: เป็นตัวทองอยู่ในห้องเราเนี่ย
1: ตัวอะไรครับ
0: ตัวจิ้งจกคือตัวนี้มันกำจับไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะแต่มันก็จะร้องเวลาเนี้ยตีเนี่ยหกโมงกว่าๆเนี่ยหกโมงสิบแปดเนี่ยมันจะร้องทุกวัน

0: มเงินเติมเงินค่ะ133บาทเติมเงินวันนี้ถ้าใครจะจ่าย333เดี๋ยวถ้าคุณจะจ่ายแค่100เดียวฉันจะต้องใช้ให้ครบ10วันให้ได้ก็เติมไป40บาทพ
1: ออืมครับผม
0: เติม C wallet 40ใช้ได้100เอาแค่นั้นพอนะใครอยากใช้200ก็เติมไป80บาท
1: ครับ
0: ออกให้120พอใครอยากใช้เป็นแม็กเลย200บาทก็เติมไป133จบ
1: เนาะ
0: แค่นั้น
1: 40% คุณไปนั่งกินข้าวสั่งน้ำด้วยอ่ะ60บาทนี่เท่ากับเราจ่าย24บาทเองนะคนเนี้ย
0: ใช่
1: โอเคนะโอเค
0: ก็โอเคอยู่นะคะแต่ถ้าแบบบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบออกสมมติก็ทำงานออฟฟิศใช่ไหมตอนเช้านี่ก็ซื้อเลยเนี่ยหกโมงก็สแกนได้แล้วเนี่ยเขาก็ซื้อเลยน้ำพุ่งสองมื้อเลยตอนเย็นกลับไปกินที่บ้านก็ซื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงก็ไปเลยอย่างนี้ได้เนาะ
1: ครับผม
0: มันประหยัดด้วยก็ซื้อได้เลยก็อย่างน้อยถ้าเราใช้วันละร้อยก็อย่างที่บอกอะนะคะแล้วก็ใช้ไปได้ตั้งติดนี้กี่วันอะมันพันทั้งหมดมันต้อง 1,600 กว่าบาทอ่ะถูกไหมก็ได้ไปตั้งครึ่งเดือนกว่า
1: ครับถ้าวันละร้อยนะ
0: ใช่
1: ถ้าวันละร้อย
0: เอาอะไรมาไม่คุ้มเราออกเงินแค่วันละ40บาทอ่ะ
1: ครับผม
0: คุ้มประหยัดนะเดือนนี้ใครอยากจะซื้ออะไรก็เก็บเงินเอาไว้เพราะรัฐบาลก็ช่วยมา 60% แล้วนะคะต้องขอบคุณไหมหรือยังไงไอ้คนบอกต้องขอบคุณไหมขอบคุณก็ได้เออ
1: ขอบคุณที่ทำตามที่หาเสียงไว้แล้วกันนะใช
0: ่เงินมาจากไหนไม่รู้เป็นหนี้เท่าไหร่ไม่รู้หลายคนบอกบางคนบอกไม่กล้าใช้กลัวเป็นหนี้บอกโอ้ยไม่ต้องกลัวยังไงคุณก็ต้องร่วมเป็นหนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนไทย
1: นะ
0: เป
1: ็
0: นหน
1: ี้
0: ไม่น่าแหละ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ใช่
0: สำหรับวันนี้ก่อนจะบันเทิงจริงๆมันมีเรื่องตั้งหน่อยนึงนะคืออ่านแล้วอึ้งมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันเนื่องมาจากว่าเป็นเรื่องดาวสะเทือนวงการแครอทอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องด้งเมื
1: ่
0: อพี่คนหนึ่งเขาอาชีพรับส่งนักเรียนในอำเภอเมืองอุบลนะคะออกมาเปิดโปงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างอดีตภรรยาของตัวเองที่ไปช่วยงานขายของอยู่ในวัดกับพระเอาชื่อสมมติชื่อพระมหาเอแล้วกันเป็นพระลูกวัดที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเนี้ยที่อุบลเนี้ยค่ะคือสามีเนี่ยเริ่มสังเกตพฤติกรรมภรรยาเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงปลายปีมาแล้วนะกลับบ้านทีไรก็หงุดหงิดใช้น้ำเสียงเย็นชากับผัวจนกระทั่งเดือนเมษาสงกรานต์ความจริงถูกเปิดเผยเมื่อสามีนายพลแกชื่อพลนะไม่ใช่เป็นนายพลเอกเลยนะแกชื่อนายพลแอบเช็คมือถือของเมียคือเมียเผลอไปเข้าห้องน้ำด้วยยังไงไม่ทราบเนาะแกก็เห็นว่าเมียก็เย็นชาหงุดหงิดมากเลยตั้งแต่ช่วงเมษามาแล้วเมียเข้าห้องน้ำเช็คมือถือเลยค่ะน้องรุ่งวางดีๆนะมือถือนะก็เจอข้อความแชทปรากฏว่าช็อกเลยค่ะเมียแอบนัดแนะกันไปมีเพศสัมพันธ์ภายในโบสถ์และห้องน้ำข้างโบสถ์ในช่วงที่นักเรียนเข้าเรียนก็ไม่ต้องขายของใช่ไหมขายของอยู่ในวัดก็ขายนักเรียนอ่ะเนาะน้ำซ้ำมีภาพถ่ายอนาจารหลักฐานเป็นหลักฐานมาด้วยแล้วก็มีเพิ่มสลิปการโอนเงินไปมาและพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์เมื่อสามีเอาหลักฐานไปคาดคั้นเมียก็เงียบใส่และเก็บข้าวของหนีออกจากบ้านไปเลยคราวนี้ผัวยอมได้ที่ไหนอ่ะก็บุกไปเคลียร์ใจถึงกุฏิพระรูปนั้นเลยค่ะตอนแรกพระมหาเอพยายามบ่ายเบี่ยงอ้างว่าแค่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องการขอยืมเงินกันไม่ได้มีเรื่องแค่สัมพันธ์อะไรหรอกแต่เมื่อถูกกลางหลักฐานแชทและภาพถ่ายทั้งหมดออกมาพระเอจึงยอมจำนนโดยมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสร่วมเป็นพยานในการเจรจาพระเอก็เลยเสนอเงิน 50,000 เพื่อเป็นค่าปิดปากแลกกับการให้เรื่องราวถูกเผยแพร่และแชร์ต่อสาธารณะซึ่งตอนนั้นผัวก็ยอมรับเงินก้อนนี้เอาไว้นะ 50,000 นะคะก็เอาบอกว่าเอ้ยก็ยังดีไว้เอามาเป็นทุนการศึกษาให้ลูก2คนแต่ว่าในทางเอกสารเนี่ยกลับมีการหลีกเลี่ยงด้วยการทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินบังหน้าโดยระบุว่าฝั่งสามีเป็นคนให้พระกู้ยืมเงินพร้อมได้ชดใช้เงินให้กับผู้กู้ซึ่งนายพลก็บอกว่าอยากจะบอกให้สังคมเข้าใจว่าในวันที่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็น

0: ในแบบแรกนะคิดแค่ว่าครอบครัวพังแล้วก็ไม่คิดรู้ว่าไม่รู้จะเดินต่อยังไงก็เลยรับเงิน 50,000 มาไม่ได้ทําให้ความเจ็บปวดมันหายไปไม่ได้คุ้มกับสิ่งที่ครอบครัวเสียไปแต่ว่าตอนนั้นก็มองว่าอย่างน้อยอีกฝ่ายนึงแสดงความรับผิดชอบบางอย่างไม่ใช่ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนยันว่านี่ไม่ใช่เป็นการรีดไถไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้เอาศาสนาหรือฐานะของใครมาเป็นเครื่องต่อรองแต่เป็นหัวคนนึงที่ถูกกระทําเขาว่าอย่างนั้นและต้องการความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแม้ว่าจะมีการรับเงินจริงตกลงในเรื่องเงียบจริงแต่ชนวนเหตุที่ทําให้เรื่องราวถูกนํามาแฉภายหลังเนี่ยเพราะว่าเมียโทรศัพท์มาด่าอย่างรุนแรงหาว่าไปแบ็คเมย์พระรีดไถเงินพระและต้องการให้พระหยุดพฤติกรรมตามที่สัญญาซึ่งตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดพร้อมหลักฐานมาแฉแล้วก็ต้องการให้พระรูปนี้สึกจากความเป็นพระไปเพื่อไม่ไปทำลายครอบครัวของใครอีกค่ะน้องบุ้ง
1: อ
0: ึ้งเลยอึ้งจริงๆก็เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรียก200,000นะ
1: คือให้มัน
0: ตอนหลังต่อรองกันเหลือ50,000อันนี้พระเป็นคนพูดนะพระมหาเอเนี่ยรักษาการเจ้าคณะตำบลด้วยนะคะน้องลุงตอนนี้ก็ออกมาแล้วว่านายพลเนี่ยเรียก200,000ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดเนื้อตัวฝ่ายหญิงก็ไม่เคยทำจนกระทั่งต่อรองลงมาเหลือ50,000ถามว่าเอาแล้วทำไมจ่ายทำไมอ่ะตอนนั้นเนี่ย
1: เ
0: ขาบอกว่าสงสารวัด
1: อยากจะเสียชื่อเสียงถ้าเป็นข่าวแล้วจะเสีย
0: อย่างนั้นนะคะตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าเดินทางออกจากวัดไปสึกเรียบร้อยแล้วนะคะพระรูปนี
1: ้
0: สึกแล้วค่ะเนี่ยอึ้งหลายตลกมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ย
1: โอ้ยังมีอยู่เรื่อยๆนะข่าวการพระ
0: มีอยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าค่ะเป็นข่าวบันเทิงก็ได้แล้ว
1: นี่วันนี้รับวันพระใหญ่เมื่อวานเลยนะ
0: ลืม
1: ครับ
0: วันนี้จังชดเชยอยู่รับวันพระใหญ่ยังชดเชยอยู่นะคะ
1: มาดูคนบันเทิงกันบ้างนะครับพี่หม่ำครับพี่หม่ำจกมกเขาบอกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกนะครับไม่มีใครรู้เรื่องราวมากกว่าว่าทำไมพี่หม่ำถึงไม่ต่อสัญญากับเวิร์กพอยต์ในช่วงที่กำลังจะหมดสัญญานะฮะทำไมเลือกเดินออกมาจากเวิร์กพอยต
0: ์ปวดอะไรกันงอนอะไรกัน
1: เลยเห็นบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีหลายช่องมารุมจีบด้วยนะครับก็เนี่ยนักข่าวเขามีโอกาสได้ไปเจอพี่หม่ำนะครับเขาก็เลยตั้งประเด็นคำถามนี้ขึ้นมาว่ามันยังไงกันนะฮะพี่หม่ำเขาบอกว่าเอาจริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะครับคืออยู่กับเวิร์กพอยต์มาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ได้มีสัญญาใจไม่ได้มีสัญญาอะไรกันแล้วนะครับอยู่กันมายาวนานถามว่าคิดถึงไหมมันก็คิดถึงออกมาก็เกือบปีแล้วนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะว่า YouTubeหรือโซเชียลที่ตัดคลิปมาต่างๆเนี่ยมันก็ทั้งชีวิตของพี่หม่ำนะก็จะเห็นว่าอยู่กับเวิร์กพอยต์อยู่กับเวิร์กพอยต์มาตลอดนะครับแต่จริงเทปสุดท้ายเนี่ยคือตุลาคมปีที่แล้วนะฮะก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจไม่ได้ต่อสัญญานะครับกับทางเวิร์กพอยต์นะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวด้วยนะครับถึงจุดอิ่มตัวแล้วแล้วก็เลยพอแล้วดีกว่าคือไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีอะไรกันนะฮะนะครับไม่ได้มีเรื่องกับทางเวิร์กพอยต์ไม่ดีอะไรเลยนะฮะแต่ก็ตัดสินใจเพราะว่าออกมาทุกคนก็บอกอ้าวแล้วหม่ำเท่งโหน่งเนี่ยเป็นเหมือนโลโก้เวิร์กพอยต์นะเขาก็บอกว่ายอมรับว่าใช่นะครับตั้งแต่มาเริ่มแต่สมัยชิงร้อยชิงล้าน พอจบจากชิงร้อยชิงล้านเนี่ยนะแกก็ตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วดีกว่าไม่ทำกับไม่ได้อยู่กับเวิร์กพอยต์แล้วดีกว่านะฮะยืนยันว่ารักกันดีมากเหมือนเดิมนะครับ

0: ถ้าเรียกไปงานก็ไปเวิร์คพอยต์มาสัมภาษณ์ก็ให้คิวด้วยตลอดปกติสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะฮะนักข่าวบอกอ้าวเขามาทำเหมือนเดิมเนี่ยมันทำไมไม่ต่อสัญญานะครับพี่หม่ำก็บอกอ้าวก็อายุมากแล้วนะครับเพื่อนๆร่วมรุ่นเนี่ยที่อยู่ในนั้นก็ทยอยออกไปกระทรวงเกษียณอะไรกันไปหมดละนะฮะถ้าอยู่เหมือนเดิมมันก็เลิกไม่ได้หรอกก็เลยตัดสินใจนะออกมาทำช่องทำอะไรของตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะคืออาจจะส่วนหนึ่งมีจนอาจจะคิดว่าพอแล้วนะถ้าเราเห็นความสุขของพี่หม่ำตอนนี้ก็คืออยู่กับหลานอยู่กับบ้านถ่ายรายการถ่ายช่องตัวเองทำช่องทำคลิปอะไรของตัวเองนะครับก็อาจจะด้วยยุคสมัยพี่อุตสาหกรรมทีวีมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องมีสังกัดไม่ต้องมีค่ายเนี่ยก็สามารถทำช่องของตัวเองได้นะครับก็ถามนักข่าวถามทิ้งท้ายไม่เสียดายหร
1: อ
0: กับการออกจากเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับแกก็บอกว่าคนรุ่นพี่หม่ำนะนะครับแกบอกว่าคนรุ่นของแกเนี่ยนะอายุอนาคตขนาดนั้นเนี่ยหรือว่าจะสัก40-50เนี่ยนะก็เขาบอกว่าก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้อยากดูอะไรในโซเชียลแล้วเพราะมันเล็กมันแคบนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดูทีวีแล้วเหมือนกันประมาณนั้นครับก็เอาเป็นว่าจบกันได้ดีกับเวิร์กพอยต์จบกันได้ดีกับเวิร์ก
1: ไม่มีอะไรกัน
0: ขาผมแต่ก็ไม่ได้ต่อสัญญานะเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกมันก็ถึงจุดที่อาจจะแบบพอแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มีงานอะไรก็เรียกน้องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะแบบว่าอาทิตย์นี้ต้องเข้าออฟฟิศกี่วันกี่วันใหญ่แล้วเข้าไปถ่ายรายการกี่วันกี่วันอย่างเงี้ยฮะก็ทำช่องของตัวเองอยู่กับหลานๆมีความสุขแล้ว
1: ค่ะ
0: เนาะก็เป็นถือเป็นตลกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอะนะ
1: ใช่ก็คือชีวิตแกประสบความสำเร็จมากนะพี่หม่ำเนาะ
0: เริ่มถึงขนาดว่าให้รายการทอล์กโชว์อันนึงนี่ใช่ไหมฮะหม่ำโชว์ที่เป็นพิธีกรแกเป็นพิธีกรเองอะ
1: ค่ะ
0: หลังจากก็ไม่ได้ว่าเล่นชิงร้อยอย่างเดียวก็ออกมาแยกออกมาทำเป็นรายการแบบเป็นการนั่งคุยนั่งทอล์กกับศิลปินดาราเลยนี่นะคร
1: ับมาดูคนสวยใจบุญนะคะน้องหลิงหลิงโอ้ยคือนอกจากจะครองใจแฟนๆด้วยความสวยและความสามารถแล้วนะคะหลิงหลิงสรีรักทองสร้างความประทับใจด้วยการเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่เคยลืมตอบแทนสังคมล่าสุดนั้นเจ้าตัวทำบุญด้วยการบริจาคเงิน1 ล้านเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารให้กับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะน้องดง
0: โอ้ครับผม
1: ก็ไปมอบให้ถึงโรงพยาบาลเลยนะคะนี่ก็ในแอคเคาท์ Twitter โพสต์ว่าหลิงหลิงสิริลักษณ์คงร่วมบริจาคเงิน1 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะนี่ค่ะก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจอันยิ่งใหญ่กลับคืนสู่สังคมนะคะโอ้ไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงอ่ะ1 ล้านเนาะ
0: โอ้โหครับ
1: นะคะน่ารักมากนี่ค่ะ
0: อนุโมทนานะ
1: อนุโมทนาบุญด้วยใช่ไหม
0: น้องเห็นดาราก็นี่แหละทำบุญกันหลักนี่นะหลักล้านนะน้องน้องใบเฟิร์นนี่เขาก็ขอเป็นนี่นะพี่เจ้าภาพใหญ่งานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกอ่ะเขาเป็นเจ้าภาพใหญ่สวด13 กัน
1: ค่ะ
0: ครับทำบุญกันต่อไป
1: สาธุด้วยนะคะทำบุญที่ไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้คนก็นิยมโรงพยาบาลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยต้องการ อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรที่จะช่วยเหลือเนาะเยอะมากนะคะน้องวงแทบทุกโรงพยาบาลตอนนี้ต้องการจริงๆค่ะต้องการมากๆค่ะ
0: ครับก็เนี่ยเมื่อวัน
1: มาดู
0: เมื่อวันเสาร
1: ์ไหมคะ
0: อะไรนะครับพี่เมื่อกำลังจะรับเมื่อวันเสาร์ไปทำบุญที่ร่วมกับตันยูมานะครับตอนนี้ร่วมกับตันยูเขาก็กำลังเปิดเหมือนกับเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะสร้าง อาคารกู้

0: ไทยเออนะครับก็เห็นโครงการเขาก็โอ้ยังต้องใช้เงินอีกเยอะนะก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับเพราะว่าร่วมกตัญญูเขาก็เป็นหน่วยงานแบบช่วยสังคมอยู่แล้วนะอย่างที่เราเห็นกันนะครับอุบัติเหตุต่างๆภัยพิบัติต่างๆก็มีหลากหลายมูลนิธิหนึ่งในนั้นก็ร่วมกตัญญูนะครับก็เห็นเขากำลังเตรียมที่จะก่อสร้างอาคารนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะของพี่ๆของประชาชนในการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นพื้นฐานอะไรแบบเนี้ยนะฮะครับก็นั่นแหละมาบอกบุญกันเฉยๆเผื่อใครอยากจะไปทำบุญอะไรก็ไปกันได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนกีฬาใช่ไหมที่ผู้ถาม
1: มีข่าวกีฬาเนาะเรื่องปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ใช่ไหม
0: เมื่อวานคว้าแชมป์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นสมัยที่8เหรอ
0: ครับผม
1: เป็นแชมป์ที่3ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะคะต่อจากแชมป์ไทยลีกช็อปปี้คัพนะคะโอ้โหนี่ธีราธรบุญมาทันคว้าแชมป์ที่38ของตัวเองในการเป็นนักเตะอาชีพตอนนี้เขาขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4นักเตะที่คว้าถ้วยรางวัลมากที่สุดของโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะไม่ใช่ของประเทศไทยนะอันดับ4ของโลกนะคะ
0: คือเขาบอกว่าถ้านับถ้วยที่บ้านนะธ
1: ี
0: ราธรมีถ้วยมากกว่าโรนัลโดอ่ะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะโอ้โห
0: ก็บุรีรัมย์นี่ก็11ถ้วยแล้วมั้ง11ปีแล้ว
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่เขามีไปอยู่เมืองไปอยู่ต่างประเทศมาด้วย
1: อันดับ1อ่ะเมสซี่อ่ะ45แล้วคิดดูดิห่างกันแค่7ถ้วยเองกับอันดับ1เพราะฉะนั้นธีราธรอุ้มธีราธรนี่คืออยู่อันดับที่4ของโลกนะคะอือนี่คือเขาจัดอันดับอันนี้ด้วยนะ
0: จัดอันดับว่าการใครที่คว้าแชมป
1: ์เออซึ่งทราบข่าว
0: ใครที่คว้าแชมป์มากที่สุดนะอย่างที่บอกนั้นเห็นสื่อแซวว่าเนี่ยเป็นแชมป์มากกว่าโรนัลโดอีกอะโอ้โหครับผมยิ่งใหญ
1: ่ใช่ไหมอันนี้เขาจัดระดับโลกเลยเหรอเรานึกว่าประเทศไทยเล็กๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆเขาก็จัดหมดใช่ไหม
0: เขาก็นับก็ถือเป็นแบบว่าโทรฟี่ที่เป็นถ้วยที่เป็นแบบระดับที่มีฟีฟ่ารองรับที่มีอาเซียนรองรับแหละผมว่านะ
1: เออ
0: ว่านับนับกันนะว่าใครคว้าแชมป์ยังไงส่วนเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับกลับมาที่ลอนดอนนะครับมาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกกันแม้ว่าทัวร์ยุโรปจะแพ้จุดโทษนะครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนาะแต่ว่าเมื่อคืนเขาก็เตรียมไว้แล้วรถแห่นะครับขบวนแห่รอบกรุงลอนดอนหรือว่าทางลอนดอนตอนเหนือนะครับขบวนรถแห่นะครับนำโดยนักทีมนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยเป็นรถแบบรถบัส2ชั้นเปิดประทุน
1: ค่ะ
0: นะครับพร้อมกับถ้วยพรีเมียร์ลีกนะแห่รอบเลยฮะเขาก็เอาเหล็กมากั้นถนน2ฝั่งไม่ให้คนลงมาเนาะผู้คนก็ทั้งอยู่ริมถนนอยู่บนดาดฟ้าของตึกอยู่บนบ้านเรือนต่างๆนะแฟนอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ก็ออกมาแสดงความดีใจกันนะรอคอยมา22ปีพี
1: ่
0: นี่ผมก็จะซื้อหวยเลยนะ22
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอคอยมา22ปีนะครับแฟนๆได้ฉลองกันสักทีนะฮะก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะครับของอาร์เซนอลน
1: ะ
0: ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วเขาบอกอายุเฉลี่ยนะนักเตะเนี่ยยัง20กลางๆเองนะพี่
1: โอ้โห
0: เป็นทีมที่แห่งอนาคตของแท้
1: ค่ะ
0: แล้วยิ่งได้แชมป์เนี่ยมันก็จะมีเงินมีสปอนเซอร์ในการสร้างทีมขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูฤดูกาลหน้าก็เห็นมีข่าวกับนักเตะนะครับอยู่ 2-3 คนสำหรับอาร์เซนอลเรายินดีด้วยนะครับฟุตบอลยุโรปถือว่าปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่สุดจบไปแล้วทีนี้ก็เข้าแคมป์นักเตะก็แยกย้ายกันแล้วครับพี่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างไปเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วส่วนใครไม่ได้ไปบอลโลกก็ได้พัก

0: ไปยาวๆเดือน2เดือนนะครับก่อนที่สโมสรจะเรียกมาแบบไปอุ่นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้ก็เข้าสู่โหมดฟุตบอลโลกอีก10วันนี่อีก10วัน
1: 10วันพอดีเก้าวัน10วันนี่เลยเน
0: าะเก้าวัน10วัน
1: ค่ะแล้วข่าวว่ากัมพูชาจะขายลิขสิทธิ์ให้ไทยนี่ข่าวจริงหรือเปล่า
0: โอ้ยงงมันคงไม่ได้นะพี่เราต้องไปซื้อกับฟีฟ่านะ
1: เอออันนี้ประมาณว่าเหมือนเขาแบบแซวกันอ่ะจะขายแซวว่าเปิดด่านให้ฉันสิฉันให้เธอดูบอลประมาณเนี้ย
0: คงเป็นโจ๊กกันใช่ไหม
1: โจ๊กใช่แล้วก็ประมาณว่าเอาพี่คุณมณีอ่ะประมาณว่ามาแบบมาขู่หน่อยหน่อยนึงอ่ะนะเนี่ยฉันให้เธอดูนะจะเปิดด่านให้ฉันสี่อะไรประมาณนี้นะคะก็นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอย่างเร็วเลยนะสำหรับกัมพูชานะ
0: ครับ
1: ทำไมก็ไม่รู
0: ้เหตุผลว่าอะไรถ้าจำนวนฟีฟ่าเขาดูจำนวนประชากรดูจำนวนเงินที่เคยซื้อเคยทำสัญญากับเขาทำธุรกิจกับเขาแล้วตัวเลขมันไม่สูงอ่ะใช่ไหมกัมพูชาจำนวนประชากรอาจจะมีแบบไม่เท่าไหร
1: ่
0: เขาก็ไม่กล้าคิดแพงเพราะเขารู้แล้วว่าเขาดูเป็นจำนวนประชากรจำนวนหัวที่อินเดียที่มันแพงก็เพราะว่าคนเยอะฟีฟ่าเขาคำนวณจากจำนวนประชากรนะครับไทยเรากี่ล้านคนล่ะ70ดูบอลกี่คนเขาก็ตีราคามาให้เราไหวไม่ไหวก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: โอ้ดูคงแล้วใส่ไม่ได้ดูแล้วครับปีนี
1: ้คงไม่แหละเนาะไม่ต้องดูก็ได้เอาเงินมาเติมให้กับประชาชนดีกว่านะคะมีตั้งหลายเรื่องที่ต้องเติมนะคะ
0: ครับ
1: นะคะใครพร้อมจะดูก็น่าจะมีช่องให้ดูแหละยูทง YouTube อะไรอย่างงี้นะ
0: ครับผม
1: หาดูกันจนได้แหละนะ
0: มันจะเป็นอย่างที่ตอนนั้นนักดนตรีบอกเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์มันก็มีแฟนบอลก็บอกว่ารู้ไหมว่าโลกออนไลน์ที่ท่านพูดถึงไอ้ช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันคือช่องทางของเว็บพนันเว็บพนันเนี่ยถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกเข้าไปเนี่ยดูได้ทุกคู่เลยนะทุกลีกทุกอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงต่อการให้เด็กไปดูในนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสครั้งเผลอแบบที่มันสามวงก็เลยติดปลายนวม
1: ติดปลายนวมหน่อยนึง
0: อะไรแบบนี
1: ้ค่ะติดปลายนวมค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: วันนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มต้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าสวนดุสิตโพไปสำรวจประชาชนมาเรื่องดัชนีการเมืองประจำเดือนพฤษภาคมนะกลุ่มตัวอย่าง 2,000 กว่าคนนะสำรวจทั้งออนไลน์และภาคสนามลงเมื่อ 26-29 พฤษภาคมนี้เองกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ยแล้วได้ 3.66 คะแนนที่ลดลงจากเดือนเมษายนนะเมษายนนี้ได้ 3.79 คะแนนนะคะตัวดัชนีชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านซะอย่างนั้นฝ่ายค้านได้ตั้ง 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดกับแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลยังไม่กระเตื้องเลยค่ะได้ 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดก็แน่นอนแหละนายกรัฐมนตรีได้คะแนน 37.07 รองลงมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 29.06 นายเอกนิตินิติธันประภาส 16.09 ซาบิดาไทยเศษร้อยละ 10.76 และศิยศักดิ์พวงเกตแก้วได้คะแนน 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้คะแนน 25.19 รองลงมาไอซ์รักชนกสีนอก 24.96 อันดับ3คุณณัฐพงษ์คุณเท้งนะคะเรืองปัญญาวุฒิและสิริกัญญาตันสกุลนะคะตามมาด้วยภริศวัชรศิลป์นะคะนี่ก็ได้ฝ่ายค้านส่วนถามว่าความคาดหวังต่อรัฐบาลก็บอกว่านี่แหละวันนี้เลยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะช่วยลดค่าครองชีพอันนี้ให้คะแนนเยอะหน่อย

0: 56.83และรัฐบาลทำได้จริงตามสัญญาตามนโยบายเนาะ123.42แล้วก็ขอให้แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมัน19.75นี่คือความคาดหวังของรัฐบาลเพราะฉะนั้น2เดือนนี่รัฐบาลคุณอนุทินยังน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าท่านประธานสวนดุสิตโพบอกว่าดูจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยนี่แหละบ่งบอกถึงความกังวลของชาวบ้านกับสถานการณ์ต่างๆที่กำลังประสบอยู่ขณะที่ส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานว่ายังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งใช่ไหมโดยเฉพาะสองเรื่องที่บอกไปว่าคะแนนตกต่ำมากก็คือการปราบปรามยาเสพติดค่ะน้องรุ่งยังไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะยังไม่ผ่านเรื่องนี้
1: ยังไม่ผ่านนะดูจากข่าวที่เกิดขึ้นรายวันนะ
0: ไม่ผ่านค่ะ
1: ยังมีต้นต่อปัญหาของยาเสพติดอีกเพียบเลยฮะ
0: ก็จับได้กันทุกวันน่ะเอาจริงๆเนาะ
1: ครับครับ
0: มีทุกวันเนี่ยเมื่อวานก็สกัดรถไอ้บรรทุกน้ำมันน่ะมียาไอซ์ตั้ง 1.7 ตันนะน้องโด่งยาไอซ์ 1.7 ตันนี่คือมันมากมันโอ้มันเยอะจริงๆอ่ะนี่ค่ะเยอะเยอะอันนี้รถบรรทุกน้ำมันนะคะจะไปซุกยาไอซ์ได้ยังไงอ่ะปกติรถพวกนี้เขาก็มี GPS อยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: 1.7 ตันนี่คือมูลค่า200ล้านนะคะยาเคอีก50กิโล
1: โอ้แล้วออกเส้นทางไปยังไงทำไมถึงไม่รู้นะ
0: นั่นน่ะสินั่นแหละนะคะส่วนใหญ่รถบรรทุกน้ำมันอ่ะด่านเดินทางหลวงก็ไม่ค่อยจะยุ่งอะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อวานจับได้ที่พิษณุโลกนะคะเนี่ยยาไอซ์มาเป็นโห 1.7 ตันเนี่ยนะคะเยอะมากนะ200ล้านอ่ะนี่แหละค่ะน่ากลัวมากค่าจ้าง 600,000 นะคะ
1: ครับ
0: ทำมา4ครั้งแล้วนะคะรอดไป3ครั้งนี้ไม่รอดโอ้โหค่ะเหมือนเดิมตอนที่จับได้อ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาถ่ายรูปใช่ไหมทีนี้เราก็มองไม่ออกไหนเจ้าหน้าที่ไหนคนขับรถน้ำมันบรรทุกใหญ
1: ่ชุดเซอร์ต้องเซอร์หน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ลงไปหาข้อมูลไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่กลมกลืน
0: ไม่กลมกลืนนี่แต่งตัวนี่นุ่งใส่รองเท้าตุงรองเท้าแตะนะคะก็ล็อตนี้ถือว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่เลยนะคะ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยถ้ารอดไปได้เนี่ยหืม
1: ฮะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจทุ่งสงถ้าฟังอยู่นะฮะก็พี่สีแซวฮะรวบเลยฮะเจอที่ไหน
0: อันนี้พิษณุโลก
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อโอเคความต่างมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นโจรเนี่ยเขาจะเบลอหน่อยนึงเบลอหน้านิดๆนะสื่อเขาจะเบลอให้ตำรวจก็ไม่เบลอหรอก
1: ครับ
0: สื่อเราเบลอให้กันเองนะคะเราเซ็นเซอร์ให้นะไอ้ที่ไม่เบลอนี่ไม่เบอร์ที่ตำรวจนะคะแต่หน้าก็คล้ายกันอยู
1: ่เออตัดโล่งไม่ได้นะ
0: หมดเฟิร์มผมยาวๆใส่รองเท้าแตะบางทีเราก็แยกไม่ออกเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ค่ะก็
1: เราพักกันสักเพลงไหมพี่
0: ว่านี่คือรถใหญ่มาก
1: ครับผมเนาะพักกันสักเพลงนะครับ
0: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงเน
1: า
0: ะ
1: กลับมาครับ
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

行啊！哦哈哦哈哦行啊！

0: เราได้ช่วยกันนะจ๊ะเอามาทีนี้สองมือตบสูงมากได้ไหมครับด้วยกันนะ
1: BAMM
0: เกี่ยวชนะเกี่ยวมาดองมาเกี่ยวกับพี่ได้ปะจ๊ะมาเกี่ยวชนะเกี่ยวมาเอี่ยวในหัวใจหน่อยนะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาด

0: 5%
1: ปลาฉลาดทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
0: เออครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: เดี๋ยวนี้เรียกไรเดอร์ก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยแต่ว่าเนี่ยพอมีเคสหนึ่งนะที่สีทำเนี่ยนะมันก็ต้องถูกอ่านข่าวแบบมันก็เป็นอาชีพของเขาเนาะคนอื่นจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับคือคนที่ดีๆนะพี่นะฮะก็หลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook นะครับเขาโพสต์คลิปวิดีโอนาทีที่โดนโชเฟอร์คนขับรถจากแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะก่อเหตุลวนลามจู่ๆนะพี่เรานั่งอยู่นะเอามือมาลูบขาแล้วก็เอามือมาจับอวัยวะเพศเราผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงนะครับนั่งอยู่ในรถนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีสตินะพยายามใจดีสู้เสือนะครับก็คือตอนนั้นอ่ะต้องยอมไหลตามน้ำเพราะว่ากลัวว่าขัดขืนแล้วจะโดนทำร้ายนะครับเขาบอกว่าเขาก็ใจดีสู้เสือจนในที่สุดกลับห้องมาได้นะเขาบอกสั่นไปหมดไอ้คนขับเนี่ยจอดรถรอไม่ยอมไปด้วยอ่ะโอ้โหนะฮะเนี่ยเขาก็เลยรีบไปแจ้งความนะครับพอตอนเช้าก็ไปแจ้งความนะก็คำคืนนั้นคงสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นนะฮะแต่น้องเขาก็ฝังใจเขาก็กลัวก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาล่าสุดนะฮะตำรวจตามตัวเจอแล้วนะครับคนขับโบ๊ฮะแล้วก็เรียกนะครับน้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับเข้ามาชี้ตัวแล้วให้ปากคำนะฮะเห็นบอกว่าตอนเจอเนี่ยโบก็สำนึกมาสำนึกตอนหน้าตำรวจกล่าวขอโทษนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เสนอว่าจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เสียหายสัญญาต่อหน้าตำรวจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกมันจะได้ไหมเนี่ยพี่มัน
2: นั่นสิ
3: คนเรามันเคยทำนะไม่รู้นะก็ต้องลองดูนะแต่ถ้าโอ้เขายังขับอยู่นี่ก็น่ากลัวนะนะเคยทำแบบนี้มาแล้วอ่ะแล้วแต่เขาก็สัญญากับตำรวจว่าเขาจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกก็ขอให้เขาหักข้ามใจได้แล้วกันนะนะฮะส่วนเรื่องเงินชดใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่มีแต่เขารับปากว่าเขาจะหามาให้นะครับเบื้องต้นก็โดนข้อหาอาณาจารไปก่อนนะครับแจ้งข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคดีเกี่ยวกับเรื่องของกระทำอาณาจาร
2: แต่ก็ยังไปขับรถได้ปกติ
3: แต่ยังห่วงว่าที่เขารับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเนี่ยแล้วโอ้ฮะทำไมมันต้องยึดได้อนุญาตหรือพวกนี้เขาไม่ต้องมีใบอนุญาต
2: นั่นแหละส
3: ิที่เวลาหน้าใหม่พี่แท็กซี่ชอบโทรมานะว่าพวกนี้ทำไมขับได้ครับได้เนี่ย
2: ขับได้ครับได้ขับได้แต่ว่าความรับผิดชอบมันจะได้หรือเปล่า
3: เนี่ยก็ไม่น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วบางทีเราก็จำเป็นเอากลางคืนเราบอกดื่มไม่ขับนะดื่มไม่ขับคนก็ไม่ขับ

0: แล้วเวลากลับบ้านทำไงก็ต้องเรียกรถพวกนี้กลับมาสมมติออฟฟิศมีงานเลี้ยงหัวหน้าเลี้ยงครึ่งปีหัวหน้าเลี้ยงรายได้ดีโบนัสดีตีหนึ่งตีสองจะกลับบ้านไม่เอารถไปเพราะเมาไม่ขับแล้วจะทำยังไงก็ต้องใช้บริการพวกนี้
1: ใช
0: ่ค่ะก็ฝากนะเนาะเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเรานะพี่เนาะ
1: จริงค่ะแล้วก็ฝากพ่อแม่ด้วยเนาะบางทีเนี่ยอย่างเมื่อวานมีผู้สื่อข่าวที่บุรีรัมย์รายงานว่ามีคนร้ายเป็นวัยรุ่นเด็ก13ลุงก่อเหตุไล่แทงกัน
0: โอ้โห
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสี่แยกแถวแคนดงบุรีรัมย์อ่ะแล้วก็ไล่แทงกันเด็ก13ปีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนน่ะเป็นผู้เสียหายโอ้โหไอ้2คนเนี้ย13ขวบซ้อนกันมาแล้วก็ไปไล่แทงเด็กเนี่ย10คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่ามีเด็กหญิงคนนึงอายุ13ปีนะคะด้วยความกลัวรีบบิดมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หนีไปปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไปนั่งเล่นกันช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่30ไปกัน10คนเป็นหญิง7ชาย3นี่คือเด็ก13นะไปนั่งเล่นกันที่สวนตอนเที่ยงคืนค่ะน้องรุ่ง
0: โอ
1: ้แล้วซ้อนกันไปอย่างนี้ค่ะนี่คือภาพวงจรปิดจับได้เลยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กเนี่ย13 14เมื่อวานนี้นะคะเสียหลักรถล้มกันเป็นแถวเลยนะคะอะไรกันเนี่ยนี่คือวัยรุ่นโกรธกันมากนะคะเดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะ13 14เนี่ยไม่ควรอยู่นอกบ้านนะคะเที่ยงคืนเนี่ย
0: เนาะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ใช้เงินกันอย่างระมัดระวังนะคะนั่นแหละเดี๋ยวดูความคืบคลานกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารายงานให้ทราบกันปี5เหมือนเดิมนะคะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันเลยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าโตเหลิมเนี่ยทำอะไรเวียดนามจึงได้โตเร็วนะคะ
3: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุย
2: ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์มีประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
3: ถูกต้องค่ะเพราะว่าอยากจะชวนแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะซึ่งเป็นทริปทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญทีเดียวดิฉันดูแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าก็ชอบเหมือนกันเรื่องประวัติศาสตร์นะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legends Tell 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรศูนย์ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะโดยไฮไลท์นะคะเราจะพาทุกท่านร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุธนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดการเดินทางนะคะวันแรกเราจะพามุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีร่วมรับประทานอาหารในช่วงค่ำพร้อมฟังทอล์คโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงวิทย์สุวิทย์สุทนขอบอกว่าต้องพิเศษแน่นอนเพราะว่า3ท่านนี้โอ้สนุกนะคะวันที่สองเราจะเจออะไรคะพี่เจเจคะ
2: ค่ะวันที่สองนะคะก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมุ่งไปอยุธยาค่ะไปล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองค่ะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะส่วนวันที่สามค่ะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุรวมทั้งจะได้ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยนะคะส่วนมื้อกลางวันของวันที่3เนี่ยค่ะก็จะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะก็เป็นการเดินทางแล้วก็พักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายนะคะรถนี่ก็จะเป็นรถประเภท VIP นะคะพักก็พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะ